0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
3: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.

0: เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Category 2กลับขึ้นสู่ Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพฐ.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
1: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
0: ผู้อำนวยการกพฐ.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพฐ.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพฐ.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพฐ.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
3: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาท ดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
4: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยควรจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็คเกจแสวงบุญอุมเราะห์กว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาท
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิษาประทุมมารายงาน
3: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากน
3: ี
6: ้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลล่าในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
2: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาได้รอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาอุชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของมรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินทาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทย หากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามเรเวเดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉินชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สตรูวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบกัดรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตและรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 ต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 พบบราซิลนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13ไม่เวลา 1:00 ของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
11: 1 นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านสนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
18: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
18: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาและต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
1: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดินถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
18: ที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้อง จัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
18: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นเนี่ยมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการนึงคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้เนี่ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
18: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
1: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น safety professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
18: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับกระบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรครับ
1: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนด ในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
18: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
18: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
1: ครับ
18: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามรากรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวนัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
22: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่
21: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โ ดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
0: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยอันนี้ให้รัฐให้200แหละก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก็เดี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
21: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
4: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้ประกอบการซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มี damage มากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
21: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกาอิปาโลรายงาน
3: ห้าหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
5: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
6: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าให้มาห้ารัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจนะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอเนี้ยนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
5: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
7: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
8: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
7: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
23: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิตอล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
7: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพร รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจาย

0: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
1: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศเสียงเพลงลูกทุ่งที่มีความเพราะจากนี้ไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับสวทขอนแก่นครับ FM 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz และก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์นะครับรายการนี้กับผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณบุญทินวรโคตรช่างเทคนิคขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราดีมาโดยตลอดนะครับวันนี้มาพบกันตรงกับเช้าของวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับไปที่ปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีนะครับเวลาการนาฬิกา30นาทีท่านจะเป็นประธานในการเปิดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลนะครับที่ห้องประชุมประชาสโมสร1 2โรงแรมอวนีขอนแก่นนะครับต่อจากนั้น10นาฬิกาครับท่านผู้ว่าก็จะร่วมประชุมหารือการบูรณาการข้อมูลเมืองระดับจังหวัดนะครับภายใต้โครงการProvincial Data Platform นะครับหรือว่า PD Link เนี่ยนะครับที่ห้องพรีเมียมเล้าโรงแรมอวนีขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับ 13.30 นาทีพลตรวจขอไปครับพลตรีอาจินสุขวารีนะครับรองผอ.สปส.4กรมน.และคณะเข้าเยี่ยมคำนับในการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลงานนะครับที่ห้องรับรองขวัญเมืองนะครับ 14 นาฬิกาหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่นขอเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการณกระทรวงการต่างประเทศที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับ15นาฬิกาครับร่วมท่านผู้ว่าจะไปร่วมเป็นเกียรติและก็กล่าวต้อนรับประธานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะครับและในช่วงเย็น17นาฬิกาท่านผู้ว่าก็จะร่วมรับประทานอาหารเย็นกับสถาบันคงจื้อนะครับที่สถาบันคงจื้อมขนะครับไปที่ท่านรองยุทธพรพุรุณสารนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 8:30 นาทีร่วมประชุมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ในพื้นที่ปฏิบัติงานรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนะครับที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นครับ14นาฬิการ่วมเป็นเกียรติและก็กล่าวแสดงความยินดีในพิธีฉลองครบ20ปีสถาบันคงจื้อนะครับที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งนะครับ10นาฬิกาท่านจะเป็นประธานในการประชุมสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเพื่อการควบคุมยาสูบจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมสุภกิจนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น 14 นาฬิกาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการออกแบบการฝึกซ้อมและคณะทำงานขับเคลื่อนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้านะครับที่องค์ประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับเอามาดูข่าวอากาศกันหน่อยนะครับก่อนที่จะฟังเพลงช่วงแรกจากรายการนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็บอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบาหนักมากบางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้นั้นมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยได้ด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีครับโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับเปิดรายการนะครับ2เพลงช่วงแรกนะครับแฟนของสายันนะครับได้ฟังทุ่งทองแล้วก็ตามด้วยแฟนเดิมนะครับขอบคุณมากครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการนะครับโทรศัพท์ในห้องส่ง0432367 26นะครับ0432367 26ได้นำเพลงเข้ามาแล้วว่ามีข่าวบริการอยากจะฝากในรายการนี้ยินดีนะครับพาไปที่จังหวัดมุกดาหารกันหน่อยนะครับไปดูนี่นะเขาบอกว่าผากิวฟูจิเมืองไทยนี่เป็นยังไงนะครับโดยวรรณอุทยานดงบางอีมุกดาหารหนุนยกระดับจุดชมวิวผากิวฟูจิเมืองไทยมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายพิชัยวัชระวงศ์ไพบูลย์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9นะครับได้เดินทางไปลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปติดตามการดำเนินงานณจุดชมวิวผากิววรรณอุทยานดงบางอีนะซึ่งก็ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงบางอีแปลงที่3ท้องที่ตำบลนากอกอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นี่ก็มีนายโอภาสสุขศรีนะครับหัวหน้าวรรณอุทยานดงบางอีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำวรรณอุทยานนะครับมีการต้อนรับร่วมกับนางสาวปินัทหาสนามนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวแล้วก็นายคมกฤษสามเพชรเจริญหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานนะครับซึ่งก็ได้ร่วมกันรายงานข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่และก็การเชื่อมโยงเครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นป่าใกล้เคียงนะครับสำหรับผากิ่วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คและก็จุดชมวิวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นและก็มีศักยภาพสูงของจังหวัดมุกดาหารนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นฟูจิเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะครับแม่เนื่องจากว่าอัตลักษณ์ทางกายภาพที่สามารถมองเห็นยอดภูเขาทรงกรวยคว่ำรูปร่างคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิอย่างชัดเจนรายล้อมไปด้วยทิวเขาและก็ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวจุดชมวิวแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกหนาตาเลยทีเดียวนะครับในยามเช้าเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เหมาะแก่นักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบการชมพระอาทิตย์ขึ้นและก็การถ่ายภาพทิวทัศน์แบบพาโนรามานี่ประมาณนี้เลยนอกจากความโดดเด่นเรื่องจุดชมวิวแล้วเนี่ยวรรณอุทยานดงบางอีนะก็ยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับที่สำคัญและก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงประกอบไปด้วยป่าเบญจพรรณป่าดิบเขาหน้าผาและถ้ำธรรมชาติอีกหลายแห่งนะครับซึ่งทางงานอุทยานเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็การเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จึงขอเชิญครับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับเอาเป็นว่าท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับที่มีหัวใจอนุรักษ์มาร่วมกันสัมผัสความมหัศจรรย์ของฟูจิเมืองไทยณวรรณอุทยานดงบางอีนะครับพร้อมกับร่วมกันท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาธรรมชาติอันงดงามนี้ให้ยังยืนสืบไปนะก็ขอเชิญกันละกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับมีโอกาสก็ลองแวะไปดูไปชมกันแค่นะครับในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับครับบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาช่วงต่อไปจะเป็นเพลงของสุภาพสตรีกันหน่อยนะครับเริ่มจากสุนารีราชสีมาครับถึงเวลาจะบอกรักตามด้วยรู้ว่าเขาหลอกสิรินทรานิยากรครับ

ครับ8:28 นแล้วนะครับคุณฟังก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกับกระผมเจริญเพ็งมูลครับขอบคุณทุกท่านทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านที่ฟังทุกท่านที่ไม่ได้โทรเข้ามาแต่ก็ยังให้กำลังแรงใจฟังรายการนี้อยู่ทุกๆวันแล้วนะครับมาช่วงข่าวบริการกันนะครับนี่สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับมีเป้าหมายเป็นพันธมิตรเครือข่ายร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาตินะครับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจังหวัดเลยก็ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในการสร้างเครือข่ายปลอดบุหรี่ระดับจังหวัดนั้นนะครับดังนั้นนะครับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ก็จริงจะได้จัดประชุมนะครับเพื่อหารือและก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวนะครับในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมคือวันนี้แหละนะครับเวลา10:00 นนะครับที่ห้องประชุมสุภกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งกระผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับในฐานะนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะครับในช่วง9:00 นถึง10:00 นก็จะเป็นช่วงเปิดลงทะเบียนนะครับจากนั้นช่วง10:00 นถึง10:10 นก็จะเป็นการกล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดการประชุมนะครับซึ่งเท่าที่ทราบนะครับวันนี้ตามปฏิทินการจะเป็นท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับไปดำเนินการในช่วงเวลานี้นะครับ10:10 นถึง10:20 นก็จะเป็นการแนะนำคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจังหวัดขอนแก่นโดยท่านนายแพทย์สสจ.ขอนแก่นนะครับท่านนายแพทย์อภิชัยลีมานนท์นะครับ10:20 นแนะนำคณะจากสมาพันธ์พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาพันธ์จังหวัดนะครับต่อจากนั้น10:30 นก็จะเป็นความเป็นมาของสมาพันธ์และก็การขับเคลื่อนของสมาพันธ์นะครับ10:00 นดำเนินงานการดำเนินงานของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุรีจังหวัดขอนแก่น11:30 นก็จะเป็นช่วงแรกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็ปิดประชุมในเวลา12:00 นนะครับนี่ก็คือข่าวคราวที่นำมาฝากกันเป็นข่าวบริการในช่วงเวลานี้นะครับชุดต่อไปนะครับมาฟังสาริกาไร้รังนะครับนี่จะเป็นเสียงของคุณยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็ตามด้วยไม่เคยนอกสายตาฝนธนสุนทรครับ

ช่วงนี้ให้ฟัง3เพลงติดต่อกันไปเลยนะครับเพลงสาลิกาไร้รังนี่ยอดรักสลักใจนะครับจากยายน้องนุ้งขิงครับกระสินนะครับแนะนำมาและก็มาไม่เคยนอกสายตานี่จากคุณบัวน้องคุณศรีนะครับและก็เพลงที่จบลงไปรายงานหัวใจนี่จากสาวน้ำพองนะครับแนะนำเข้าสู่รายการมาก็เลยให้ฟัง3เพลงต่อกันไปเลยครับเพื่อให้ฟังกันเยอะๆนะครับอ่ะมาฟังกันชุดต่อไปเพื่อไม่เสียเวลาเลยนะครับมาฟังใส่กลอนหรือเปล่านะครับไวยพจน์สุพรรณจากห้วยเม็กนะครับแนะนำมาและก็นาล่มนะครับนี่จาก อุบลรัตน์นะครับชัยชนะบุญโชติครับสองเพลงต่อกันเลยครับ

ครับจบลงด้วยเพลงนาล่มนะครับชัยชนะบุญโชตนะครับขอมาจากหนองหินภูกระดึงนะครับต้องขออภัยนะครับผมสับสนนิดหน่อยนะครับนึกว่าจากเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ใช่เขื่อนอุบลรัตน์นี่คุณผู้การทางสายตานะครับดอกจานนะครับขอของมนต์สิทธิ์คำสร้อยมาหายังไงไม่เจอครับแต่ว่ามีพรศักดิ์ส่องแสงเอาพรศักดิ์แทนก็แล้วกันนะครับแล้วก็รอไม่ไหวนะครับนี่ก็ชาตรีศรีชนร้องนะครับฟังอยู่แถวๆพัทยา2นะครับไปเที่ยวกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ2เพลงต่อไปเลยนะครับเชิญครับ

0: วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์ศรีประดับศิลป์รายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
2: ตามประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที
3: ่นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้

0: ราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันก็ระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
7: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟางวนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอะไรอีกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
8: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
5: ลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
4: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
12: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
14: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
15: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
13: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
16: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุนธงชัย ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งกระผมอานุ่มธงชัยครับขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านหัวหน้ารายการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านที่อำนวยความสะดวกครับรายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการทางเลือกของคุณผู้ฟังที่จะได้ร่วมกันรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวอันเป็นประโยชน์ในการปรับตัวอันเป็นประโยชน์ที่จะนำสู่เรื่องราวดีๆครับแต่ละ1สัปดาห์เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงประมาณ 10:00 น.นะครับเอาเป็นว่าวันนี้วันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ทุกปีมีความสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับวันสำคัญคือวันจูบสากลเป็นวันกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนหันมาแสดงความรักและปรารถนาดีต่อกันผ่านการจูบหรือหอมแก้มซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความใกล้ชิดโดยเริ่มได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักรและขยายวงกว้างไปทั่วโลก รักนะจะบอกให้จุ๊บๆ มีเหตุการณ์อะไรบ้างครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับ

นี่คือเรียมดาราน้อยนะครับงานเพลงที่ถามถึงกันมานะครับแฟนๆที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่รักเรารักกันไม่ได้เป็นไรล่ะพรวิรมนะก็ฝากไปยังบ้านหนองพรวงนะครับบัวตูมบัวบานวันนี้นะท่านไม่ได้ขอหรอกแต่ถ้าจะเปิดเพลงเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวคนที่ฟังเขาจะเบื่อดังนั้นก็สลับกันไปนะครับเพราะว่าการที่จะเปิดเพลงนั้นเป็นเรื่องยากถ้าหากเราเน้นๆแต่เพลงเดิมเขาบอกโอ้ยพอยังนี่เปิดแต่เพลงเก่าๆเนาะสิวายอีกล่ะนะวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญในอดีตอะไรบ้างครับวันนี้เมื่อปี2500ครับจอห์นเลนนอนและพอลเมคคานีสมาชิกวงเดอะเบเทิลได้พบกันเป็นครั้งแรกที่งานเทศกาลในโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองลิเวอร์พูลเมื่อปีพุทธศักราช2490เริ่มผลิตปืนเล็กยาวจูโจม AK ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอาวุธที่ถูกผลิตและใช้งานมากที่สุดในโลกครับเมื่อปี2485แอนแฟรงค์และครอบครัวได้เริ่มหลบซ่อนตัวจากนาซีเยอรมันในห้องลับที่กรุงอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกอันโด่งดังของเธอเมื่อปีพุทธศักราช2428หลุยส์ปาสเตอร์ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับมนุษย์เป็นครั้งแรกครับอันนี้มีประโยชน์มากเมื่อปีพุทธศักราช2476การแข่งขันเบสบอลครั้งแรกจัดขึ้นที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกานี่คือเหตุการณ์สำคัญของวันที่6กรกฎาคม

ครับนี่คือปองนักร้องล่องโขงคืนเพ็ญจากปองปีดาและเบนจามินครับเมื่อสักครู่นี้ครับชื่อเพลงรักแท้จากหนุ่มไทยครับเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงดังอมตะเปิดเมื่อไหร่ก็มีความสุขนะฮะท่านฟังเพลงจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นขอมาจองไว้นะเพราะว่าตอนนี้20สายไม่รู้จะทันหรือเปล่าเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันนะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นธรรมดาครับคุณผู้ฟังครับวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับมีกิจกรรมสำคัญคือเทศกาลอีสานสร้างสรรค์2569ตอกย้ำอีสานภูมิภาคแห่งโอกาสและความคาดหวังในอนาคตสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 2,000 ล้านบาทยกระดับอีสานสู่โอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลกครับงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์หรืองานที่ใช้ศัพท์สั้นๆว่า North Eastern North Eden นะฮะ Eden นะครับรอเด็กพร้อมศัพท์ปรับตัวมวลมิตรสะท้อน DNA ของอีสานในยุคนี้ยุคใหม่ในฐานะพื้นที่แห่งโอกาสความหวังและอนาคตครับก้าวขึ้นปีที่6แล้วกับการจัดงานเพื่อยกระดับเทศกาลสู่เวทีที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับภูมิภาคในฐานะที่เป็นเมืองที่เราเชื่อมโยงโอกาสธุรกิจและนักลงทุนสู่ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ได้จัดได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทศกาลได้ไม่เพียงแต่เป็นอีเวนต์นะเทศกาลจัดขึ้นเนี่ยไม่เพียงเป็นแต่เว้นแต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคผ่านความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการเครือข่ายนักสร้างสรรค์และชุมชนในพื้นที่โดยไม่เพียงก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริงแต่ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจนักลงทุนและตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศเทศกาลนี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันบทบาทของอีสานในฐานะภูมิภาคพร้อมศัพท์และใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจพื้นฐานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 2,277 ล้านบาทมีนักสร้างสรรค์และผู้จัดแสดงผลงานต่างๆเข้าร่วมกว่า 7,467 รายจาก20จังหวัดของภาคอีสานและต่างประเทศด้วยครับสำหรับปีนี้เทศกาลจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคม2569ครอบคลุม4พื้นที่หลักในจังหวัดขอนแก่นได้แก่ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เซ็นทรัลแชมพัสแล้วก็ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สีจันทร์และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคขอนแก่นรวมไปถึงพื้นที่สร้างสรรค์อื่นๆทั่วไปวันนี้เน้นเรื่องนี้ก่อนฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้หยิบเรื่องอื่นมาคุยวันนี้ให้เน้นๆสัก2-3ช่วงประมาณนี้นะครับ

ัวใจเรียกหาจากเมืองมนสมบัติเจริญสอนคิรีสีประจวบครับวาสนาพี่น้อยครับแต่ละเพลงนั้นมีความหมายมากครับขอบคุณแฟนๆที่จังหวัดมหาสารคามรวมไปถึงบ้านวังหินบรบือพี่น้องชาวอำเภอนาเชือกนะโอ้โหก็ดีใจครับที่ยังเหนียวแน่นฝนตกหรือเปล่าครับหรือน้ำท่วมแล้วใต้ชลประทานห้วยคอเนี่ยโอ้โหเป็นสายน้ำหลักของอำเภอนาเชือกเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าพูดถึงลำน้ำชีก็อำเภอบ้านแฮดตอนนี้สภาพน้ำยังรับได้อีกเยอะนะฮะลำน้ำชีถ้าฝนตกทางจังหวัดชีภูมิเมื่อไหร่ครับระวังดีๆพี่น้องชาวอำเภอแจ้งเคราะห์พี่น้องชาวอำเภอบ้านแฮดครับพี่น้องแถวๆมันใจคือไล่ลงไปจนถึงอำเภอบ้านแฮดอำเภอเมืองทุกปีอู้น้ำไหลแรงนะนี่คือเส้นทางหลักของน้ำแต่ถ้าไปที่ลำแม่น้ำโขงนะครับล่องโขงขึ้นเพนจากป่องปิดาที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้น้ำกำลังขุ่นแสดงว่าทางส่วนเหนือนั้นฝนตกฤดูฝนแล้วเนาะนะฮะคุณผู้ฟังครับพูดถึงงานซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11นะครับถึงวันที่19กรกฎาคมที่เรากล่าวถึงในตอนต้นนั้นคืองานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์2569นะครับจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในทุกโซนรวมแล้ว200โปรแกรมสร้างสรรค์ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ที่สะท้อนศักยภาพอีสานยุคใหม่เช่นการจัดนิทรรศการ North East Den เมืองดีอะไรก็ดีอีสานแบรนเดอร์สถาบันปาระการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านอีสานสตอรี่นะและมีอีกเยอะครับคุณผู้ฟังตลอดจนเวทีพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายการสร้างสรรค์นะครับมากมายครับรวมไปถึงโปรแกรมอื่นๆครับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์2569หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า North Eastern นั่นเองครับซึ่งเป็นการ เพิ่มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ระดับประเทศและนานาชาติพร้อมการตอกย้ำแบรนด์ อีสานนะครับและสร้างภาพจำใหม่ของอีสานในฐานะภูมิภาคแห่งโอกาสความหวังและอนาคตในระหว่างที่11ถึง19กรกฎาคมณจังหวัดขอนแก่นครับครอบคลุมไปถึงTCDC ขอนแก่นเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สีจันทร์และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติใครขอนแก่นอย่าลืมครับเตรียมตัวให้ดีเตรียมกระเป๋าไว้ตุงๆแล้วมาเที่ยวกันครับ

นานๆทีจะได้ฟังเพลงของสังทองซีใสนะคนรูปหล่อเป็นเช่นนั้นนะแล้วชายเมืองสิงห์ชื่อเพลงกิ่งทองใบหยกคุณผู้ฟังครับวันนี้จะพาคุณไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านถ้าขับรถจากตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยไม่เกิน90กิโลเมตรนะครับคือผาชมตะวันผาชมตะวันอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงเก่าหรืออำเภอภูเวียงเดิมนะครับเป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและได้รับความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอเวียงเก่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและประวัติศาสตร์การค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ครับบรรยากาศและไฮไลท์ผาชมตะวันเป็นหน้าผาสูงชันที่ทอดยาวทำให้มองเห็นทิวทัศน์ของพื้นป่าและภูเขาได้แบบกว้างไกล360องศาโดยจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวประทับใจก็คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นตามชื่อของสถานที่ผาชมตะวันที่นี่เป็นจุดชมแสงแรกของวันที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของขอนแก่นหากไปในช่วงเช้าตรู่มักจะได้พบกับทะเลหมอกที่สวยงามคลอเคล้าไปกับแสงสีทองเหนือเขื่อนบนัดแล้วเส้นทางศึกษาธรรมชาติหน้าผาแห่งนี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีทำให้สภาพแวดล้อมรอบข้างมีความเป็นเอกลักษณ์และเงียบสงบเหมาะแจกการนั่งพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ครับกิจกรรมครับควรที่จะไปกางเต็นท์สำหรับท่านที่ต้องการพักค้างคืนบริเวณถัดไปนิดหน่อยนะลานกางเต็นท์ตากฟ้านั่นเองรองรับบรรยากาศในยามค่ำคืนความสวยงามด้วยแสงดาวและลมเย็นพัดเย็นนะครับคุณผู้ฟังครับลานกางเต็นท์เรามีเจ้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงนะคอยดูแลอำนวยความสะดวกมีเต็นท์ไว้ให้ท่านเช่ามีบ้านพักรับรองและมีสาธารณูปโภคสบายสบายครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใสๆไหลลงมาจากเทือกเขาภูเวียงเห็นปลาแหวกว่ายนี่ก็ชื่นใจแล้วลานกลางเต็นท์เป็นลานกว้างครับมีการดูแลความปลอดภัยบริการด้านบนนั้นก็มีอาหารก็ตามสั่งฮะขอให้ท่านสั่งทางเจ้าที่เขาจะได้ประสานงานให้ครับเอาเป็นว่าในส่วนของการมั่นใจก็คือรถเนี่ยถ้าเดินทางจากฐานของพื้นที่อำเภอเวียงเก่าขึ้นไปเนี่ยเป็นถนนลาดยางตลอดสายเป็นถนนลาดยางตลอดสายไม่เป็นอันตรายครับและการดูแลความปลอดภัยก็เจ้าที่ทางอุทยานให้ความอำนวยความสะดวกจัดเจ้าที่เวรยามดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพอไหมอาหารการกินมีเพียบครับขอให้ท่านประสานงานกับอุทยานแห่งชาติภูเวียงครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสถานที่ท่องเที่ยวนี้ต้องว่างก็ไปเที่ยวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือพักค้างแรมสะดวกสบายอุทยานแห่งชาติภูเวียงหรือลานกลางเต็นท์ครับที่ผาชมตะวันคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลากระผมอาหนุ่มธงชัยขอถือโอกาสลาเพียงเท่านี้ไปก่อนส่งท้ายด้วยงานเพลงสักสองงานเพลงครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไร

0: มกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
3: นายศิริศักดิ์ คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5หรือ7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายศิริศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบัน Eastway Center เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
2: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
4: พันตำรวจโทอัจฉชัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน480เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกอินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
5: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประพิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: www.crt.go.th ต่อไปขอเชิญ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
2: edu.khonkan.phd.go.th
1: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
3: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพรบ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพรบ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่สองนะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพรบ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพรบ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันสุดใสแบบนี้นะคะเจอกันเช่นเคยค่ะกับดิฉันกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตรายการอำนวยการผลิตรายการโดยท่านผอ. อาชิรยามังธานีผอ. สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียงช่างเทคนิค Facebook Live นะคะโดยในช่างคนเก่งของเราค่ะนายศักดาและนายสุจินนะคะและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทั้ง2สถาบันค่ะทั้งอาชีวะและหมอขอค่ะวันนี้นะคะก็ยังได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะรับฟังกันผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะซึ่งเป็นระบบที่ครอบคลุมทั่วภาคอีสานทั้ง20จังหวัดกันเลยค่ะใครอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะถ้าได้ยินไม่ชัดอะไรอย่างไรก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางon air นะเรามีทั้งออนไลน์และ on air นะคะออนไลน์เมื่อสักครู่นี้ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะ on air ค่ะผ่านหน้าเพจ Facebook นะคะช่องทางแรกบ้านหลังแรกบ้านหลังสีฟ้าชื่อช่องที่ว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อว่า AM 621 KK และอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อกาญจนาประเสริฐตามชื่อ DJ นี่เลยนะคะนอกจากบ้านสีฟ้าแล้วนะคะมีบ้านสีแดงด้วยนะหน้าช่อง YouTube Official ค่ะชื่อช่องที่ว่าสวท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะในช่องทางออนไลน์นะคะเป็นช่อง TikTok นะคะชื่อช่องว่าภาษาออมป้อมและกะภาษาออมป้อมและสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะเราก็ตั้งเองเราก็ลืมเองนะคุณผู้ฟังนะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีนะคะทุกช่องทางที่ดีเจอ้อมบอกไปนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรับฟังกันตามความถนัดเนอะใครถนัดฟังผ่านทางสื่อออนแอร์นะขับรถอยู่นะไปทำงานเอ่ยไปรับลูกเอ่ยไปทำกิจกรรมภารกิจต่างๆนานาออกต่างจังหวัดถ้าอยากมีเพื่อนคุยระหว่างช่องระหว่างทางการขับรถนะคะเปิดมาเลยค่ะ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะก็จะมีเพื่อนคุยแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยค่ะก็จะได้ยินเสียงดีเจนี่แหละเจ้าแจ้วเจรจาแบบนี้ละค่ะนั่งคุยนั่งเจาะเรื่องข่าวเรื่องนโยบายของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักแล้วก็นโยบายเร่งด่วนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบการแบบเน้นๆเต็มๆ อิ่มๆท่านจะไม่ตกข่าวไม่ตกเทรนนะถึงเราจะเป็นข่าวสารช่องทางวิทยุนะแต่เป็นช่องทางที่เชื่อถือได้ 100% เพราะว่าเราเป็นข่าวของทางภาครัฐนะคะเป็นช่องทางการสื่อสารจากทางภาครัฐโดยตรงส่งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลของรัฐโดยตรงนั่นเองค่ะเชื่อถือได้แน่นอน 100% นะคะนอกจากช่องทางออนแอร์และออนไลน์แล้วนะคะเราก็เวลคัมนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านอยู่นี่เลยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ริมบึงแก่นนครค่ะใครไปแวะมาอยากมาเจอหน้าค่าตาตัวดีเจนะอยากมาอ่ะกินน้ำเย็นๆมาดูบรรยากาศการทำงานมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะสถานีเราสวยสดงดงามไม่แพ้หนึ่งในตองอูค่ะอยู่ข้างริมบึงแก่นนครนั่นเองค่ะเอาล่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังนะเป็นข่าวจากพื้นที่พื้นถิ่นของทางภาคอีสานนะคะแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ของทางจังหวัดขอนแก่นมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้อัปเดตข้อมูลกันในพื้นที่ค่ะในช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วอาทิตย์เกาะติดเรื่องภัยค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปรับทราบข่าวสารในพื้นที่ของทางภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะข้อมูลแรกกันเลยค่ะวันนี้นะคะทางจังหวัดขอนแก่นก็ได้เปิดบ้านนะคะต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นก็คือข้าราชการใหม่ของส่วนอปท.นะคะโดยวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มาให้โอวาทด้วยตนเองนะคะต้อนรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เน้นยึดหลักซื่อสัตย์โปร่งใสพัฒนาตนเองและทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะ บรรยากาศอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะคะประธานโดยท่านขจรเกียรติรักพานิมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของทางจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยผู้ว่านะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพร้อมกับเน้นย้ำว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และอยากจะขอให้ทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมและเป็นสำคัญพร้อมกันนี้นะคะก็ฝากข้อคิดสำคัญแก่ข้าราชการบรรจุใหม่3ประการค่ะประการแรกนะคะก็อยากให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการหลักการที่2การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเปิดใจเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชาและผู้มีประสบการณ์รวมทั้งหลักการที่3การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อยกระดับการให้บริการของทางภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญตอบสนองความต้องการของประชาชนเพราะเรายึดประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะทั้งนี้นะคะข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็เปรียบเสมือนด่านหน้านะคะในการดูแลทุกข์ดูแลสุขของประชาชนเป็นผู้ใกล้ชิดและรับรู้ปัญหาในพื้นที่ก่อนหน่วยงานอื่นๆจึงขอให้ทุกคนนะคะตระหนักว่าการตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่และทุกการให้บริการล้วนแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมกับขอให้ยึดมั่นในองค์อุดมการณ์องค์การในองค์กรนะคะในการปฏิบัติหน้าที่และรับใช้ประชาชนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายในการทำงานก็ตามสำหรับการรายงานตัวในครั้งนี้นะคะมีผู้มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น79คน79รายค่ะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด44แห่งประกอบด้วยเทศบาล18แห่งค่ะองค์กรบริหารส่วนตำบลอีก26แห่งและก็เป็นตำแหน่งประเภททั่วไปอีก12คนประเภทวิชาการ66คนและหนึ่งในนั้นก็มีตำแหน่งครูผู้ช่วยอีก1คนค่ะในการมารายงานตัวของทางขอนแก่นในครั้งนี้นะคะก็มีผู้สละสิทธิ์ไป2รายนะคะรวมๆแล้วณตอนนี้มารายงานตัวทั้งสิ้น79รายค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะ Welcome to ประเทศขอนแก่นนะคะทุกคนทุกท่านที่มารายงานตัวในการแจ้งการเป็นข้าราชการใหม่ของส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้นะคะก็ตามที่ท่านผู้ว่าว่าเลยค่ะขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติราชการเป็นด่านแรกเป็นสำคัญต้องยึดประชาชนเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พร้อมที่จะมาเรียนรู้ในการทำงานด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวดราม่งดราม่าแต่ถ้าท่านอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องนะคะยังไงก็ทำงานไปเถอะค่ะยังไงแผ่นดินก็จะปกป้องทุกคนที่กระทำสิ่งที่ถูกแล้วเสมอนั่นเองนะคะอีกหนึ่งข้อมูลค่ะจากทางจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านนะไปยะโสธรกันบ้างค่ะวันนี้นะคะจังหวัดยะโสธรก็มีการตรวจเข้มมาตรการเนื้อสัตว์นะคะโดยท่านรองผู้ว่านำทีมลุยเองเลยค่ะลุยไปที่โรงฆ่าสัตว์ของทางอบต.ศรีฐานยกระดับความสะอาดความปลอดภัยก่อนออกใบอนุญาตค่ะจังหวัดยะโสธรค่ะนายขันชัยคันธิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโรงสัตว์โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์นะคะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเพื่อพิจารณาประกอบการออกใบอนุญาตให้กับกิจการฆ่าสัตว์อย่างเข้มงวดและเป็นธรรมค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมกำกับดูแลสถานประกอบการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายและได้มาตรฐานสุขอนามัยโดยคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันเดินตรวจเช็คทุกระบบอย่างละเอียดตั้งแต่สภาพแวดล้อมอาคารโรงพักที่ต้องสะอาดและไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์ก่อนเข้าสู่กระบวนการระบบการเชือดที่ต้องถูกสุขลักษณะการบริหารจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างไปจนถึงมาตรการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท่านรองผู้ว่านะคะก็บอกว่าการตรวจประเมินในวันนี้เป็นการตรวจประเมินการแก้ไขข้อบกพร่องตามมติคณะกรรมการก่อนหน้านี้ที่ได้ให้คำแนะนำแก่ทางอบต.ศรีฐานไปดำเนินการแก้ไขแบบสมบูรณ์ 100% ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความสะอาดความถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะเป็นสิ่งสำคัญและปลอดภัยได้มาตรฐานก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงคณะกรรมการก็มีมติยอมรับผลการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการอนุมัติใบอนุญาตอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะให้กับทางหลายๆจังหวัดนะได้นำไปปรับใช้กันนะคะก่อนที่จะออกใบอนุญาตอะไรอย่างไรนะคะทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและมติของคณะกรรมการนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยึดผู้บริโภคนะคะแล้วก็ความถูกความสะอาดถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยความสะอาดเป็นที่ตั้งค่ะและในวันนี้นะคะข้อมูลสุดท้ายนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปกันที่จังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งก็มั่นใจว่าทุกคนทุกท่านนะคะก็น่าจะได้ทราบข่าวไปเบื้องต้นแล้วนะคะเกี่ยวกับ เหตุสลดนะคะเด็ก10ขวบที่ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพบ้างเสียชีวิตบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลให้ฟังกันค่ะและที่สำคัญนะคะทางมท.3นะคะก็ได้บินตรงมาที่จังหวัดมุกดาหารติดตามเหตุสลดเด็ก10ขวบที่ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพแล้วก็สั่งปภ.นะคะถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและก็ย้ำค่ะย้ำว่าการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงด้วยค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเลยค่ะเพื่อติดตามเหตุการณ์นะคะจากเหตุที่เด็ก10ขวบนะคะขับรถของญาติออกจากบ้านก่อนประสบอุบัติเหตุชนพระธุดงค์จนมรณภาพซึ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านทุกคนที่ได้ทราบข่าวนี้พร้อมกับเตรียมประชุมร่วมกับผู้ว่าพร้อมกับทางปภ.พื้นที่ปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อที่จริงและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกค่ะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะตามที่ทุกท่านได้ทราบข่าวนะคะยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมที่ไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนการฝึกที่ดีจึงต้องทำให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและลดความสูญเสียได้มากที่สุดค่ะซึ่งนายเจเศรษฐ์นะคะก็บอกว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใน3มาตรการอย่างเร่งด่วนนั่นก็คืออย่างแรกเร่งดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการค่ะอย่างที่2คือให้ทางมุกดาหารเนี่ยจังหวัดมุกดาหารเนี่ยถอดบทเรียนเหตุการณ์ร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทำเสนอแนะเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาได้อีก3ค่ะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกและก็เตรียมความพร้อมของทุกจังหวัดไม่ใช่แค่มุกดาหารเท่านั้นตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อให้ทุกหน่วยงานตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนี้นะคะท่านมท.3นะคะนายเจเศรษฐ์ได้เน้นย้ำเป็นอันมากค่ะและจากเหตุการณ์นี้นะคะทางสมเด็จพระสังฆราชก็มีบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ค่ะซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันนี้ว่าก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปรงธรรมสังเวชแล้วก็มีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้นะคะก็โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป ซึ่งท่านเช่าประคุณสมเด็จพระสังฆราชนะคะยังมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัชกรจัดศีลานปัจจัยประทานเป็นส่วนหนึ่งพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปด้วยค่ะโดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากทางคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานถึงอาการอาพาธให้ทราบทูลฝ่าพระบาทเป็นระยะโดยโปรดรับสั่งประทานพรนะคะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงฟื้นฟูกลับมาให้แข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยสืบไปค่ะซึ่งจากกรณีที่เด็กวัย11ปีนะคะขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ซึ่งกำลังเดินทางอยู่บนถนนทางหลวงบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองของทางจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นอันทราบโดยทั่วกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเบื้องต้นนะคะณตอนนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพไปแล้วในที่เกิดเหตุ5รูปอยู่ที่โรงพยาบาลอีกรวมแล้ว12รูปนะคุณผู้ฟังดีเจเสียใจ7รูปนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งผู้บาดเจ็บอีกหลายรายเลยนะคะรวมแล้ว12รูป12ศพเนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลมาจากทางปอติ๊กตึ๊งของทางมุกดาหารนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงวินาทีนั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคุณผู้ฟังค่ะน่าจะมีทุกหลายคนเห็นเนาะว่าเป็นพลเมืองผู้หญิงเนี่ยที่ขับรถผ่านบริเวณที่เกิดเหตุพอดีจึงจอดรถแล้วก็รีบลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าพี่วัดค่ะคุณผู้ฟังชื่อวิวัฒน์เหล่าน้อยนะคะซึ่งท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวลนั่นแหละก็คืออยู่แถวๆนั้นตอนนี้ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วในเดือนกันยายนนี้ค่ะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในเวลางานหรือสวมใส่เครื่องแบบของพยาบาลแต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาลนะคะพี่วัดเนี่ยก็ลงไปทำการ CPR เบื้องต้นเพื่อยื้อชีวิตพระสงฆ์ที่กำลังบาดเจ็บแบบทันท่วงทีจนส่งตัวถึงโรงพยาบาลได้ในที่สุดโดยทางพี่วัดเนี่ยนะคะก็ได้เล่าว่าวันที่เกิดเหตุน่ะได้ขับรถเข้าเมืองเพื่อติดต่อราชการที่อบจ.มุกดาหารเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลเนี่ยแหละก็ได้หยุดรถแล้วก็โทรแจ้ง191อ่ะมีสติดีมากนะคะโทรแจ้ง191เสร็จปุ๊บโทรแจ้ง1669ค่ะแล้วก็ให้การปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพตามที่เราเห็นภาพด้วยจิตวิญญาณของพลเมืองดีแล้วก็วิชาชีพที่น่านับถือนะคะคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าตามหลักพระธรรมวินัยจะมีเรื่องของความเหมาะสมและการเว้นระยะห่างระหว่างศีกากับพระสงฆ์นะคะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ทุกอย่างจะถูกแทนด้วยความว่าเมตตาแล้วก็มนุษยธรรมเนาะแม้เธอจะไม่ได้มีอุปกรณ์และมีอะไรที่เป็นเครื่องมือติดมือไปเลยแต่ในทันทีที่เกิดเหตุนะคะพี่วัดเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยดูอาการแล้วก็คอยประสานงานช่วยอำนวยความสะดวกโดยไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าความวุ่นวายที่อยู่ตรงหน้าเลยจนสามารถพาพระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บส่งถึงมือหมอได้ในที่สุดก็ขอชื่นชมถึงความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญของพี่วัดนะคะที่ได้เข้ามาช่วยนะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยตามที่ดีเจเห็นข้อมูลเบื้องต้นจากหน้าเพจของทางพี่วัดพระพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอยู่ที่รพ.ส.ต.นาสีนวลเนี่ยค่ะอาจนั่นมันเหตุผลเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็คงไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเหตุหลักใหญ่ใจความสำคัญนั้นก็คือการดูแลเด็กในปกครองของผู้ปกครองของแต่ละคนนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้มีทั้งการสูญเสียทั้งวีรบุรุษเราก็เรียกได้นะได้เต็มปากเลยเพราะว่าพระสงฆ์นะคะก็เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่ต้องออกไปเผยแพร่นะคะเยียวยาจิตใจให้เราทุกคนทุกท่านนะคะตามที่เรารู้กันนั่นแหละพระธุดงค์ที่รอดชีวิตในการบาดเจ็บนะคะมีทั้งหมดแค่14รูปจากพระธุดงค์ทั้งหมด35รูปแล้วก็มีคารวาสหรือว่าประชาชนทั่วไปติดตามไปด้วยอีก5คนนะคะซึ่ง4คนค่ะคุณผู้ฟังขออภัยทุกรูปนะคะทรงวิหารธรรมขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากๆเลยนะคะซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุเองแล้วก็เป็นผู้รอดชีวิตเองนะคะทุกท่านก็ยังอยู่ครบในการดำเนินการจนมาถึงเหตุการณ์จนถึงวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ผู้บาดเจ็บก็ยังรักษาตัวยังมีการประสานยังมีการดำเนินการทางกฎหมายนะคะแล้วก็ทางมนุษยธรรมตามที่เรารับทราบกันอยู่เนี่ยแหละและทุกวันนี้นะคะก็ ทางโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็ออกมาประชาสัมพันธ์อยากจะขอให้ใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะบริจาคเลือดอยากจะขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลือดเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเพื่อเอามาไว้ใช้ในการรักษาอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นค่ะเราจะไม่ก้าวล่วงไปถึงสิทธิของเยาวชนนะคะในขณะที่ตอนนี้อายุเพียงแค่11ขวบ11ปีเนาะแต่เราจะมาพูดถึงว่าในนามของคณะสงฆ์ไม่ใช่แค่ทางจังหวัดมุกดาหารนะคะและก็ในนามของตัวพวกเราเองนะคะเหล่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคนทุกท่านที่อยู่ในสวทขอนแก่นนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ปรุงธรรมสังเวชด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขอถวายความอำนวยความสะดวกที่จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับทุกคนทุกท่านนะคะจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้ไปด้วยกันนี่ก็คือรูปของก่อนที่จะออกเดินทางจากวัดทางมุกดาหารมุ่งตรงไปจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะอันนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะถอดบทเรียนในครั้งนี้ตามท่านมอทอ3ได้ว่าไว้นะคะแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะคะไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะได้ยินแล้วก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะอ่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะคะผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลทุกคนทุกท่านเลยโดยเฉพาะตัวดีเจเองนะคะเห็นแล้วก็อ่ะอยากจะบอกถึงทุกคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่นะคะหรือเป็นลุงเป็นป้านะอาถ้ามีเด็กในครอบครัวนะคะที่เราดูแลอยู่อยากจะให้สอดส่องดูแลเด็กของท่านให้ดีๆที่อยู่ภายใต้ปกครองของท่านให้ดีๆซึ่งตัวดีเจเองก็มีบุตรในอายุที่ไล่เลี่ยกันนี่นะคะแต่ก็เราก็จะพยายามสั่งสอนกันตามที่พระพันปีหลวงเคยได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าเด็กจะดีได้ขึ้นอยู่กับแม่ที่ดีจะมีการสั่งสอนลูกหรือผู้ใต้ปกครองออกมาได้ดีเป็นอย่างแท้อันนี้คือจริงที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นที่นะคะบริบทก็จะไม่เหมือนกันเราเข้าใจได้เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ใช่แค่เป็นแม่เราอาจจะเป็นป้าหรือเราอาจจะเป็นพ่อหรือเราอาจจะเป็นย่าเป็นยายก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังข้อมูลนี้ในวันนี้นะสอดส่องดูแลเด็กของท่านลูกของท่านนะคะให้อยู่ในสายตาให้อยู่ในปกครองนะคะอย่าได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมส่วนรวมแบบนี้แล้วเอาเหตุการณ์แบบนี้ไปเป็นเคสสตัดดี้กันแล้วกันนะคะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกและในเรื่องนี้นะคะทางตำรวจก็พูดเองเลยว่าไม่ได้พูดว่าน้อง11ขวบเป็นเด็กพิเศษสิ่งที่สื่อออกไปจากทางหลายสื่อมวลชนนะคะก็อาจจะเป็นการลงไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองของหลายๆสื่อนะคะซึ่งตัวคุณยายเองก็บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษน้องขับรถไม่เป็นตัวคุณแม่เองตอนนี้ไปทำนาตัวคุณตาก็ไปทำงานอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแต่ละบริบทแต่ละครอบครัวน่ะก็มีการดูแลเด็กในภายใต้อานัตของตัวเองอ่ะไม่เหมือนกันอันนี้เราเข้าใจได้ก็เลยอยากจะมาเตือนกันนะคะว่าเราจะต้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ในความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองลูกเราหลานเราเหลนเราจะไปทำอะไรเราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะคะในที่นี้นะคะก็ขอให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายที่จะเป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรยังไงก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียในที่นี้ก็มีน้องออยเนาะน้องออยแสนศิลป์ที่ได้เสียคุณพ่อไปในขณะที่ไม่ได้ตั้งใจเลยเสียคุณพ่อที่เป็นหนึ่งในพระธุดงค์หนึ่งใน5รูปที่เสียชีวิตในขณะเกิดเหตุทันทีนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงแรกของรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: ส
1: ถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
2: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเขาเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราจะเห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมไปอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัว
1: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
3: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อำนาจสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความไข้เกรงเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จับมาจากเงินพวกนี
1: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะแล้วก็กลับมาอีกหนึ่งช่วงนะคะนั่นก็คือช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ภาคอีสานของเรานะคะจะพาทุกท่านค่ะไปชิมไปชมทุเรียนภูเขาไฟนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านเลยนะคะมาดูการเปิดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟประจำปี69ชูเป็นสินค้า GI ระดับโลกนะคะดันเกษตรกรและดันการท่องเที่ยวสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินกว่า 3,800 ล้านบาทค่ะ ทางจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569เดินหน้าต่อยอดผลไม้ราชินีของผลไม้และเป็นผลไม้ที่เป็นสินค้า GI ในพื้นที่นะคะผลักอัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะชูนี่คือ GI นะนี่คือเม็ดเงินของเราที่เราจะเชิดชูในจังหวัดศรีสะเกษนะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยและเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากให้กับทางเกษตรกรคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า 3,894 ล้านบาทนะคะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ทางเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการสินค้าคุณภาพนะคะสู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะนี่เป็นบรรยากาศณลานหน้าที่ว่าการอำเภอของทางจังหวัดศรีสะเกษนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะที่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะคะนายอนุรัตธรรมประจำจิตค่ะเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษผู้บริหารภาครัฐและผู้บริหารภาคเอกชนตลอดจนเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะงานนี้นะคะท่านผู้ว่าก็บอกว่าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ดินแดนเกษตรปลอดภัยการค้าการท่องเที่ยวครบวงจรค่ะโดยให้ความสำคัญกับการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของทางจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนะคะที่เป็นที่เลื่องลือเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยจุดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเนี่ยก็คือรสชาติที่หวานมันกลิ่นหอมปานกลางไม่ได้ฉุนมากเนื้อละเอียดเหนียวนุ่มสีเหลืองสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะคะด้านนายสุชาติกรีนทองหลังค่ะเกษตรจังหวัดศรีสะเกษนะก็ออกมาเพิ่มเติมความมั่นใจว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเนี่ยก็ปลูกบนพื้นที่ของทางภูเขาไฟจริงๆที่อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็แร่ธาตุธรรมชาตินะคะที่อำเภอกันทรรักษ์ขุนหารและศรีรัตนะทั้ง3อำเภอเนี่ยส่งผลให้มีคุณภาพและอัตลักษณ์ของทุเรียนที่โดดเด่นค่ะและที่สำคัญนะคะในปีนี้ปี69คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดกว่า 20,000 ค่ะคุณผู้ฟัง 27,000 ตันเลยนะคิดว่าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เยอะทีเดียวค่ะถ้าเป็นเม็ดเงินก็ประมาณ 3,894 ล้านบาทค่ะสำหรับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนะคะก็จะจัดขึ้นในห้วงปลายเดือนนี้แหละนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมทั้งสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทางโอท็อปวิสาหกิจชุมชนแล้วก็อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ด้วยค่ะรวมถึงการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและเมนูอาหารจากทางทุเรียนด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการในจังหวัดอย่างทั่วถึงและการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังของทางศรีสะเกษที่จะยกระดับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษสู่การเป็นสินค้าคุณภาพระดับประเทศและระดับสากลควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ค่ะอะไรใครที่อยู่ในพื้นที่ศรีสะเกษนะคะได้ทานแล้วอะไรอย่างไรเราเอามาแชร์ลิงกันหน่อยเนาะแล้วใครที่อยู่ในพื้นที่นอกพื้นที่นะคะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมาชิมทุเรียนศรีสะเกษกันนะคะสินค้า GI ดีๆแบบนี้มีให้ท่านปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงของข่าวสารไม่ใช่สิทั้งหมดในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางนะคะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ

0: หนองกองแก้วกุดละว้าและแก่งละว้าเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชีรองรับน้ำหลากในฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่ปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่ได้ส่งผลให้เกษตรกรโดยรอบต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากจึงมีการดำเนินโครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้วกุดละว้าและแก่งละว้าจังหวัดขอนแก่นเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพชุมชนบ้านชีกกค้อตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการที่มีการขุดคลองชักน้ำจากแก่งละว้าเข้าพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำในช่วงน้ำท่วมและเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งเช่นเดียวกับบ้านละว้าที่ลำห้วยละว้าซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำแล้งแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทอผ้าแต่ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้บ้านหมู่บ้านละว้าจะมีลำห้วยละว้าในที่ประมาณ1,000ไร่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำประปามี2แห่งเดี๋ยวนี้ก็จะเกิดปัญหาถ้าฝนไม่ตกอีกสัก2เดือนจะไม่มีน้ำไม่ทำน้ำดิบทำประปานะครับก็จะพัฒนาแก่งละว้าและกุดละว้าและลำห้วยละว้าตรงนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ที่แก่งละว้าถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากที่สุด 17,000 กว่าไร่นะครับน่าจะพัฒนาเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าทางพืชน้ำหรือนกน้ำหรือสัตว์น้ำนะครับมีมากมาย
0: ส่วนที่บ้านหนองหวายตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทซึ่งมีอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเมื่อน้ำลดก็แล้งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วไม่สามารถเก็บน้ำได้และยังไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง
2: ตอนเกิดวิกฤตภาวะน้ำท่วมนะครับก็คือชุมชนได้เกิดผลกระทบเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมบ้านนะครับเรื่องการทำการเกษตรเสียหายพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วก็เรื่องการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการต้องขนย้ายพวกสัตว์นะครับหรือสิ่งของออกนอกพื้นที่เวลาน้ำหลากเวลาเจอภัยพิบัติที่น้ำรุนแรงนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆของเรานะครับ
0: มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานทหารจึงช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำและจัดทำระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วางท่อส่งน้ำไปยังที่ดินของสมาชิกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2563นี้นอกจากนี้ยังส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากที่เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้

0: พระคือดวงใจไทยวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
1: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
2: ในกอบทนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มโอเปกพลัสตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัสในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอภูเรืออำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชนบทอำเภอนนท์ศิลาอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอคำตากล้าอำเภอวานนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอกุสุมานอำเภอพันนานิคมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอ

0: แพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพลทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอำเภอโพธิ์ศรีสวรรค์อำเภอใหญ่ชุมน้อยอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอรัตนบุรีอำเภอโนนนารายอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดสมุทรปราการฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.คาดว่า1ชั่วโมงข้างหน้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
2: edu.khonkan.phd.go.th
1: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
3: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างหันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปปพ่อเขาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปปพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยตั้งใจดีโว้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเศษหญ้านะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยด้วย
2: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเครื่องผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุขึ้นท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปนํากันขอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
7: สวัสดีต้อนรับทุกท่านนะคะนำทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะ FM 99.50 MHz ค่ะ AM 621 KHz เราไปถึงเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งค่ะวันนี้ประจำวันจันทร์วันจันทร์ที่6แล้วนะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมวันนี้วันที่6แล้วนะคะแป๊บเดียวจริงบางท่านก็ยังไม่นึกนะว่าเฮ้ยกรกฎาคมแล้วหรือนะคะกรกฎาคมแล้วนะวันนี้แรม7ค่ำนะคะเดือน8ปีมาเมียกันด้วยนะคะเช็คหูฟังนะคะซาวหรือเสียงทางด้านหูฟังนี่คือรู้สึกว่าอาจจะยังมีเสียงไม่เข้านะแต่ท่านได้ยินไหมคะอยู่ที่ไหนชัดเจนหรือไม่ก็ลองทักทายกันเข้ามานะคะหรือใครติดตามFM 99.50 MHz นะคะก็สรีทักทายชัดเจนหรือเปล่านะคะหรือ AM 621 KHz นะคะวันนี้ก็ยังคงทักทายกันเช่นเคยนะคะ03-236-726นะคะรายการที่เน้นการขับขี่ขับรถใช้ถนนค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะใส่ใจกฎระเบียบการจราจรรวมไปถึงคำนึงถึงความปลอดภัยนั่นแหละในการใช้ชีวิตบนท้องถนนนะคะรวมไปถึงที่บอกว่ารถรับส่งของส่งพัสดุรถนักเรียนรถโรงเรียนรถพยาบาลทุกประเภทเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะบางท่านก็บอกนะฉันขับมาทำงานนี่คือรถส่วนตัวของฉันเองแหละแต่รู้สึกว่าน่ากลัวเพราะอะไรถนนไม่ใช่ของใครนะคะถนนคือพลับบลิกค่ะสาธารณะนะคะแต่ทุกคนก็ต้องมาใส่ใจสิ่งเดียวกันที่ต้องใส่ใจและเคารพก็คือเรื่องของกฎระเบียบนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าทำนอก กรอบนอกกฎระเบียบที่วางไว้ก็มีความผิดแน่นอนแล้วก็เสี่ยงอันตรายต่อการขับขี่หรือไม่ก็ทางแยกทางร่วมนะคะบางคนทางตรงบางคนก็จะเลี้ยวนะต้องดูก่อนแล้วต้องเอะใจด้วยเฮ้ยเขามาทางตรงนะคะหรือรถบางคันมองไม่เห็นนะคะคือบดบังกันอ่ะจุดอับสายตาด้วยแต่เขาก็มาถูกนะตามกฎจราจรเราก็ไปถูกนะคะเขาเรียกว่าทางแยกทางร่วมแต่ก็ต้องชะลออันไหนที่ใช้ทางร่วมกันทางแยกทางร่วมในระหว่างไฟเขียวคือไฟเขียวบางคนก็ทางตรงนะคะในขณะที่สัญญาณไฟเขียวในขณะที่ตรงกันข้ามอีกฝากฝั่งนึงเขาก็ให้เขียวเหมือนกันแต่ฉันจะเลี้ยวอย่างเงี้ยคืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีจุดเดียวที่จะมาเจอกันชนกันได้เพราะนั้นต่างคนต้องระมัดระวังนะเฮ้ยฝั่งนั้นก็จะมาฉันก็จะไปคืออย่าเร่งเครื่องนะคะคืออันตรายเกิดขึ้นได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาจะได้ไม่ต้องมาสูญเสียกับทรัพย์สินเงินทองเลือดตกยางออกนะคะวันนี้ค่ะสบายนะคะยังคงติดตามรับชมรับฟังรายการดีๆแบบนี้ภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะผอ.สทขอนแก่นนี่แหละผอ.อัจฉริยะมังธานีนะคะวันนี้เอาล่ะนะคะชุ่มฉ่ำฝนโปรยปรายมีบางท่านบอกว่าเมื่อวานนี้คือตากฝนมากินช็อปเที่ยวที่ขอนแก่นคึกคักรถติดนะเมื่อวานมีการสอบนะคะสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือสอบกพ.นั่นแหละแล้วก็มีหลายท่านนะคะพาลูกหลานพาครอบครัวนะมาเรียกว่ามาสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ทั้งในเมืองอ่ะนะคะสถานศึกษาก็เต็มไปด้วยรถราแล้วก็ผู้คน2อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทำให้จังหวัดขอนแก่นการค้าขายมีความคล่องตัวถ้าไม่มีผู้คนมาที่จังหวัดขอนแก่นเยอะๆบางครั้งพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เขาขายของนะคะอาจจะรู้สึกซบเซาไปหน่อยนะเมืองขอนเสาร์อาทิตย์มีคนมาเที่ยวเนาะหรือมีการประชุมมีการจัดกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ๆนะคะในตัวเมืองขอนแก่นแต่ก็สิ่งที่น่าเบื่อที่ว่าเลยค่ะรถเยอะรถติดนะแต่ก็ด้วยจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้การค้าขายนะคะมีความคล่องตัวมีคนซื้อแย่ๆอย่างเงี้ยแล้วกระทั่งตามโฮเทลต่างๆตามโรงแรมรีสอร์ทก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่ขอนแก่นมาทำธุระที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะธุรกิจประเภทนี้ก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจเป็นอะไรกันบ้างกับคนละครึ่งนะคะเดือนกรกฎาคมสำหรับไทยชื่อไทยพลัสนะวันนี้วันที่6แล้วนะเริ่มต้นกรกฎาคมใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะคะคนละครึ่งของไทยชื่อไทยพลัสนะคะกรุณาไปใช้ด้วยนะเดี๋ยวลืมนะคะเขาจะไม่มีการเก็บไว้ให้สมทบเดือนต่อไปบอกไว้ก่อนถึงแม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นของเดือนกรกฎาคมค่ะก็เริ่มต้นหลายๆท่านที่บอกว่าจะเริ่มต้นจะเริ่มสตาร์ทเครื่องนะคะก็อย่างที่ว่ากันไประมัดระวังแหละเรื่องราวยวดยานพาหนะกับสิ่งดีๆในวันนี้เรายังคงมีเรียกว่างานเพลงนั่นแหละนะคะที่เติมกำลังใจหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันไปเดินทางขับขี่ปลอดภัยแล้วกันใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนบอกฟังอยู่ในรถด้วยก็ทักทายงานเพลงเข้ามาเราจะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันมีทักทายงานเพลงกันเข้ามานะคะหรืออยากจะฟังเพลงไหนคุณฟังคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางหรือว่ามีเพื่อนที่คอยเตือนสติท่านในช่วงเวลาที่ขับรถนะฟังคลื่นนี้สองเท่าขอนแก่นในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยด้วยกันฝนโปรยปรายนะคะนี่เรามาระวังด้วยนะมีทั้งแฟนเพลงเหนือใต้ออกตกก็สวัสดีเช่นเดียวกันนะคะใครที่นอนฟังเพลงฟังรายการอยู่ในช่วงนี้ค่ะขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยด้วยกันสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะมอบกันก่อนสำหรับเพลงที่จะถ่ายเข้ามางานเพลงนี้ของคุณต่ายอรทัยฝาก ักชีวิตอีกคน

เดียวเชียวนะคะสำหรับงานเพลงค่ะประเดิมด้วยงานเพลงแรกนะคะเหงาเศร้าอกหักหรือเปล่าจริงๆแล้วเติมเต็มกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะที่บอกว่ากำลังนอนกำลังสบายสบายวันนี้บอกเลยอากาศดีมากนะคะลมโปรยปรายเลยเดียวนะลมโชยเนาะมีการถ่ายเทระบายอากาศนะบ้านไหนนะคะที่ติดแอร์พม่งพม่าอะไรต่างๆเนาะฝุ่นเยอะแยะมากมายนะคะก็ปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ให้ลมนี่แหละค่ะได้ระบายถ่ายเทออกนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะแต่ว่ายังมีฝนเนาะสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายได้นี่แหละค่ะอากาศแบบนี้ครั่นเนื้อครั่นตัวปวดเนื้อปวดตัวเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้พักผ่อนวันนี้วันจันทร์ส่งลูกหลานเรียนหนังสือเสร็จนะคะอาจจะงีบสักหน่อยนี่ใกล้เที่ยงนะทานข้าวเช้านะตื่นแต่เช้าพร้อมกับลูกหลานนะก็เอนกายนะฟังเพลงในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะแล้วก็สาระดีเคล็ดลับที่ไม่ได้ลึกจนเกินไปที่เรานำมาเตือนกันเช่นอะไรบ้างนะคะตรวจเช็คสภาพรถทำเองไม่ได้ตรวจเองไม่ได้เราไม่ใช่ช่างนะก็นำรถนะเข้าไปที่ศูนย์เนาะที่ศูนย์ที่ศูนย์ที่ได้มาตรฐานนะคะอาจจะไปนั่งรอดื่มชากาแฟรอทุกวันนี้นะศูนย์มาตรฐานที่เกี่ยวกับการตรวจเช็คสภาพรถบอกเลยนะคะแทบจะเป็นเหมือนแบบที่ไม่ใช่ศูนย์ซ่อมรถหรือตรวจเช็คสภาพรถธรรมดาเขามีอะไรบ้างล่ะให้เดินกินช็อปเที่ยวรอนะคะก็ลองสนามเวลานะคะเพื่อเช็คสภาพรถกันหน่อยเนาะขอบคุณแฟนคลับนะคะแถวอำเภอมัญจาคีรีด้วยบอกว่าคุณเป็นได้กลับบ้านหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็ไม่ได้กลับเลยนะด้วยติดภารกิจต่างๆแต่ว่าวันธรรมดานึกอยากจะกลับก็กลับนะคะถ้ามีโทรศัพท์สำคัญนะก็ขอบคุณกันด้วยนะคะมันจะกรณีอยู่ที่ไหนอย่างไรมีทักทายเข้ามานะคะบอกในช่วงนี้อากาศดีบ้านเราไม่ร้อนนะดีที่สุดแล้วนะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบประหยัดเลยช่วงนี้อากาศแบบนี้หลายท่านได้ออกจากบ้านไม่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าเป็นรถยนต์ลองปิดแอร์ลดกระจกลงนะคะสบายมากเลยอากาศวันนี้เย็นสบายนะในช่วงเวลาที่เราอาจจะแบบมีช่วงจังหวะลองปิดแอร์ซิลดกระจกลงประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานมากเลยนะคะสำหรับในวันนี้ถึงแม้จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะทั่วประเทศไทยเหนือใต้ออกตกบ้านเราก็มี40-60%กันเลยทีเดียวเพราะอะไรชาวไร่ชาวนานะคะหรือว่าคนที่ทำเกษตรนี่คือตอนนี้ก็สบายนะคะบอกว่าออกมาที่ทุ่งนานี่คือไม่ร้อนอากาศเย็นสบายด้วยซ้ำไปแต่ลืมนะคะว่ามีฝนนี่มีโปรยปรายด้วยนะฝนตกเป็นลงเม็ดนี่ทำให้ไม่สบายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขับขี่ขับรถไปท่านไม่สบายแล้วไปทานยาลดไข้ไปทานยาที่เรียกว่าที่คุณหมอให้แล้วมีประเภทง่วงนอนอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทกับการที่แบบทนไหวทนได้ชินกับการที่ขับรถแล้วฉันทานยาแล้วแบบเบลอๆเงี้ยแต่ก็ไปถึงอย่างปลอดภัยในแต่ละวันอันนั้นคือความเสี่ยงที่ท่านกำลังใช้ชีวิตแบบความเสี่ยงอะเสี่ยงกับชีวิตเกินไปอย่าล้อเล่นกับชีวิตนะคะในการใช้ยวดยานพาหนะบอกเลยนะว่าเป็นห่วงจริงๆแล้วก็มีหลายท่านแล้วด้วยที่ต้องมาพลาดเพราะอะไรเพราะว่าหลับในเกิดจากอะไรบ้างล่ะนอนไม่พักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่อิ่มหรือนี่แหละค่ะการใช้ยาบางประเภทนะคะที่ไปทำให้ไปออกฤทธิ์ประเภทแบบง่วงแล้วยังฝืนขับนะคะก็ย้ำชัดแหละนะว่าให้ทุกท่านนะมีความปลอดภัยไว้ก่อนกับการขับรถใช้ถนนนะคะเมื่อสักครู่นี้สองหนุ่มนะคะน้องโจเนาะแล้วก็น้องทีมนะคะหนุ่มวิศวกรนะคะน้องๆมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะคะเขาเรียนวิศวะนะแต่ว่าน้องก็เป็นผู้ที่มาฝึกประสบการณ์กับสทขอนแก่นเราเมื่อสักครู่นี้ให้รับโทรศัพท์นะคะน้องก็บอกว่ามีคุณผู้ฟังนะคะถ้าถ่ายงานเพลงนี้เข้ามาเนาะร้องไห้ใกล้หนองหานนะของคุณมนแขนแก่นคูณจะจัดให้นะคะเอาล่ะ
ู่ที่ไหนเงียบจังเลยวันนี้ทักทายกันเข้ามาได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเช็คเพจก่อนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ว่าใครแอบส่องเฟซแล้วไม่กดไลค์กดแชร์นี่ไม่แฟกเลยนะคะรักกันจริงต้องกดไลค์กดแชร์ทักทายเข้ามาหน่อยเนาะหรือถ้าเกิดว่าบางท่านขับรถอยู่นะไม่สะดวกนะไม่ให้กดเพจนะคะหรือจะกดก่อนนะแวะกดหน่อยเนาะแล้วก็ในขณะที่ขับรถห้ามเล่นโทรศัพท์นะฟังห้ามชิดแชทใดๆทางสิ้นนะคะเพราะว่าอันตรายกับการขับขี่ขับรถใช้ถนนค่ะแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่นก็มีหลายจุดนะคะว่าตอนนี้คือกำลังปรับปรุงถนนหนทางอาจจะไม่สะดวกต่อการเดินทางบางทีอาจจะมีป้ายชั่วคราวเงี้ยท่านต้องอ่านดีๆนะคะแล้วก็สังเกตป้ายดีๆในการขับรถนะคะเดี๋ยวจะพลาดท่าเสียทีได้ถึงขั้นชีวิตเลยหรือกรณีที่เด็กยังรู้เท่าไม่ถึงการแม่จะบอกนะคะว่าเป็นข่าวที่แบบสะเทือนใจมากพระก็อยู่ส่วนพระก็จริงแต่ว่าเดินธุดงค์อันนั้นคือทางให้เดินนะคะทางเดินและพระเดินธุดงค์น่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรพระก็เดินตามถนนและถนนตรงนั้นพระก็ไม่ได้ไปเดินธุดงค์กลางถนนให้เกะกะแต่ก็เดินเป็นระเบียบแต่อะไรต่างหากนะคะที่เกิดเหตุเรียกว่าเหนือการควบคุมหรือจงใจที่จะให้ขับออกมาหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะท่านก็ทราบดีว่าทุกท่านติดตามข่าวเรื่องของเด็ก11ขวบขับรถนะคะแล้วบอกว่าน้องอาจจะมีเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่างั้นนะเราจะไม่ย้อนเท้าความเอางี้เราจะเอาสาระสำคัญตรงที่ว่าเด็กขับรถแล้วเกิดเหตุพลาดแล้วไปเฉี่ยวชนพระนะคะกวาดเรียบร้อยนะมรณภาพตั้งหลายรูปอะนะคะบางส่วนก็คือนานาจิตตังต่างความคิดเห็นแต่ว่าต่างความคิดเห็นได้แต่จะต้องมาสรุปกันว่าเฮ้ยกฎหมายมีว่าอย่างไรถนนให้ผู้คนเดินนะคะและให้รถถนนใช้งานกันนะคะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่รถมาชนพระบนถนนนะคะแต่พระก็ไม่ได้แบบว่าเดินธุดงตรงกลางถนนนะคะขอบถนนด้วยซ้ำไปแต่เด็กขับมาแล้วนะเสียหลักเห็นไหมล่ะคะว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งเอาตั้งแต่เริ่มต้นว่าให้เด็กขับมาได้อย่างไรจะแอบขโมยกุญแจรถหรือก็ต้องมีคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาก็ถือว่าให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะว่าโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหรือว่าเป็นบุตรหลานที่แบบเนี่ยให้ฝึกหัดในเรื่องของการขับขี่ขับรถขับเป็นขับได้แล้วบอกขับเก่งช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือตนเองได้เอาตัวรอดได้เงี้ยแต่ในทางที่ควรจะเป็นไปได้คือความเรียกว่าอะไรความปลอดภัยนะคะเด็กอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการในขณะที่ขับไปเฮ้ยความปลอดภัยอยู่ที่ไหนต้องระวังอย่างไรคาดการล่วงหน้าเป็นไหมเด็กยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้อย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากย้ำทุกครอบครัวค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีที่ข่าวที่บอกว่าเด็กชนพระนี่นะมอเตอร์ไซค์ด้วยหรือจะเป็นพวกเรียกว่ารถจักรยานที่ชาร์จพลังงานนะคะอันนั้นต้องเตือนเด็กนะคะว่าต่อให้มีความสะดวกสบายแค่ไหนอันตรายยังแฝงอยู่เพราะฉะนั้นต้องครอบครัวนี่แหละค่ะช่วยกันต้องรอบคอบจริงๆไม่ปล่อยปละละเลยให้เด็กใช้ยุยานพาหนะโดยพละการโดยที่คิดว่าเฮ้ยมันเก่งแล้วน้องเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรายังไม่ได้ถึงความปลอดภัยที่อยู่กับเด็กนะคะว่าขับไปเนี่ยเด็กมองเห็นไหมซ้ายขวาต้องระวังอย่างไรตรงนี้แหละค่ะที่เรียกว่าเราต้องคอยที่จะเตือนความปลอดภัยกฎระเบียบในการขับขี่ขับรถใช้ถนนไม่จำเป็นจะต้องในถนนตัวเมืองนะคะในหมู่บ้านในชุมชนนั่นแหละค่ะยิ่งมีผู้คนอย่าลืมนะคะว่าในหมู่บ้านคือเส้นทางชุมชนที่ผู้คนอาศัยอยู่เนาะบางคนเดินออกมาแล้วน้องๆขับรถออกมาต่างคนก็ต่างแบบไม่คิดว่าจะชนกันก็เพราะอะไรก็เริ่มต้นจากเด็กก่อนว่าความปลอดภัยความรู้ในการขับขี่ขับรถนอกจากขับเป็นแล้วขับช่วยเหลือตนเองได้แล้วนะคะเราจะต้องมีวิธีการรับมือความปลอดภัยก่อนอย่างเงี้ย
ป็นต้นซึ่งก็เตือนด้วยความเป็นห่วงนะคะก็มิอาจที่จะไปพาดพิงถึงใครได้บอกเฮ้ยลูกของฉันเก่งแล้วจำเป็นด้วยหรือจะต้องนำข้อมูลแค่นี้มาเตือนกันไม่ใช่นะคะนี่คือส่วนหนึ่งที่เราเป็นห่วงแล้วอยากจะถือว่าเป็นการเตือนด้วยความห่วงใยในการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะมีงานเพลงนี้นะเขาขอเป็นเรื่องในดวงใจนะคะก็ได้เช่นเดียวกันและให้เป็น FC ตัวยงด้วยขอบคุณด้วยนะFC แถวหนองเรือนะคะงานเพลงนี้ของคุณกุ้งสุทธิราชขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.อ
2: ันนี้ค่ะก็ส่งความสุขนะคะให้สำหรับทุกท่านในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ไปต่อแล้วกันม้วนซื่นวัดแซวเนาะชวนบ่าวเที่ยวบ้านนะคะทายกันมาสำหรับงานเพลงของคุณนกคอนพนาแล้วก็มีหลังใหม่คุณแม่เอ็กซีนะคะเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมคะจะไปบุกถึงห้องเลยนะคะของคุณทนเนาะเดี๋ยวจัดให้นะคะรู้สึกว่าวันนี้เบลอๆเนี่ยเช้าแล้วแหละนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าง่วงหรือเปล่านะก็ขอบคุณทุกท่านเลยมิรับแฟนเพลงนะคะอย่าลืมนะสำหรับใครที่แอบส่องเฟซนะกดไลค์กดแชร์เข้ามาหน่อยใจแรกใจแล้วกันใครที่เดินทางขับขี่ขับรถต้องระวังนะคะเติมเต็มกำลังใจให้สำหรับทุกท่านค่ะเคารพกฎระเบียบจราจรก็จะช่วยเซฟชีวิตของเราบนท้องถนนกันได้

0: ขอบคุณช่างเทคนิคนะคะน้องโจกันด้วยคืออะไรนะคะคือเมาส์เนาะเมาส์มีปัญหาเนี่ยเครื่องนี้ก็เลยอาจจะมีการขัดข้องนิดนึงนะแต่เข้าสู่โหมดปกติกันแล้วทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเอ๊ะวันนี้ใครแอบชะแวบคิดถึงกันบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์ได้บนเพจสทขอนแก่นกรมราชสมบัตินี่นะคะสวัสดีนะคะคุณบนสวรรค์เนาะคุณบนสวรรค์บางแดดนะคะสุริวันจันทร์แรกของเดือนกระบอกวันนี้ขอเพลงทิ้งไร่ตามนางของสายันสัญญาแล้วก็เพลงคอยน้องที่ท้องเมกด้วยนะคะมนแคนแก่นคูนนี่ของคุณมนแคนแก่นครูนนะคะแก่นคูนไม่แก่นครูนนะคะคุณมนแคนแก่นคูนนะคะก็เป็นศิลปินเป็นนักร้องนะที่เรียกว่าประทับอกประทับใจทั่วทุกท่านเลยเนาะทุกยุคทุกสมัยนะคะคุณคำพันจองทองสวัสดีนะคะคุณต้นน้ำปรมินิรโสนะน้องต้นน้ำนะสวัสดีวันจันยามเที่ยงครับพี่เปิ้ลนะคะหนุ่มน้อยแดนใต้สวัสดีนะคะน้องต้นน้ำค่ะคุณอธิราชมายุรวาสวัสดีคุณจรพรวันนี้อยู่บนถนนครับอ๋อคุณพี่เดย่านะหัวหน้าฝ่ายรายการของเรานี่เองเดย่าจันทิมา FC DJเปิ้ลค่ะFC DJ เปิ้ลนะคะขอบคุณมากเลยวิทยาค่ะนะคะแล้วก็มีอ๋อคุณพิวิทย์บุรพานะมากินต้มไก่อยู่ที่นาเด้อครับโหพี่คะบรรยากาศแบบนี้ก็ได้เลยเนาะขอให้มีความสุขนะคะประทับอกประทับใจมิตรรักแฟนเพลงมิตรภาพที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นกันเองอย่างมากเลยเนาะเหมือนเราได้อยู่แบบใกล้ชิดกันเหมือนเรารู้จักกันมานานนะคะความผูกพันความรักความที่เรียกว่ามีแต่รอยยิ้มให้กันนะคะบนคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้ก็อย่างว่ากันไปนะคะเติมเต็มกำลังใจทุกท่านขับขี่ขับรถอย่างระมัดระวังอย่าขับเร็วทุกซอกทุกมุมนะคะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวในหมู่บ้านในชุมชนก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ไหนๆก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจในกรณีที่บอกว่าพระนะคะมรณภาพจากการที่แบบน้อง11ขวบนะคะขับรถไปเฉี่ยวชนนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรจะเอาเป็นยิ่งอย่างยิ่งจะต้องระวังมากขึ้นนะคะคือไม่ได้อื่นไกลเลยเราดูคนในครอบครัวของเรานี่แหละค่ะใครที่ใช้รถก็คือต้องเตือนกันแล้วแหละนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่อยู่ข้างทางริมทางขายของนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของมีกางร่มนะตามริมข้างทางกลัวว่าลูกค้าจะไม่เห็นก็ขยับเข้าใกล้ถนนหนทางทั้งที่เนี่ยแค่เฉียดฉิวกันมากเลยรถวิ่งผ่านนะคะแทบจะแบบกวาดไปทั้งร้านริมทางไม่กลัวหรือนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะคะคือเป็นอะไรที่แบบไปไหนก็สะดวกสบายเนาะเมืองไทยเราขอนแก่นเราเลือกซื้อหาทานกันได้ง่ายแต่สิ่งที่เราอาจจะลืมไปเรื่องความปลอดภัยกับการที่มาใช้ชีวิตหรือค้าขายริมทางนะคะก็ขยับออกหน่อยค่ะอย่าไปใกล้เนาะอันตรายเอาล่ะค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำชัดเตือนกันไปนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุขณะนี้เวลา 11:48 นาทีนะคะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะเราจะไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวฟังสิ่งดีๆทั้งเรื่องของคปภ.บ้างหรือทั้งเรื่องของพ.ร.บ.อะไรต่างๆเหล่านี้เรานำมาเตือนกันฝากกันนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะไม่ควรพลาดเนาะในเรื่องของการทำประกันอุบัติเหตุนะคะครอบคลุมตัวเราครอบคลุมรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นลองติดต่อกับทางคปภ.ดูรวมไปถึงใครที่แบบภาษีนะเลื่อนล้อต่อภาษีกันแล้วหรือยังหรือทะเบียนหล่นหายจากการที่แบบว่ามีการเดินทางแล้วแบบน้ำท่วมถนนอย่างเงี้ยนะคะเนาะขับรถแล้วไปเจอน้ำท่วมนะคะมารู้ทะเบียนหล่นหายที่ไหนอย่างไรอย่าลืมนะคะตรงนี้ก็สำคัญต้องติดต่อกันที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่ท่านอยู่นั่นแหละนะคะใกล้ที่สุดนะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะนี่ไม่ควรที่จะละเลยกันละกันแต่ค่ะฟังสิ่งดีๆต่อกันด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

งานเพลงนี้นกเจ่านะคะของคุณเก่งสยามนั่นเองไม่ได้ฟังมานานนะรู้จักนกเจ่าไหมนะคือเป็นนกประเภทที่อยู่ทุ่งนานั่นแหละนะคะก็สวัสดีทักทายนะคะช่วงท้ายก็แล้วกัน10:55 นะคะรู้แหละว่าเพลงของใครนะจะปิดท้ายในวันนี้เวลาหมดจริงๆนะมีเซลล์ได้บอกขยายเวลา2 ชั่วโมงได้ไหมนะคะโอ้โหดร้ายโหดร้ายมากเลยใครนะคิดใจร้ายมากเลยนะคะก็แซวกันไปขอบพระคุณจริงๆนะคะมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท่านเลยนะที่อุตส่าห์ติดตามกันตลอดนะคะโดยเฉพาะช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่นะคะก็เคารพกฎระเบียบจราจรก็ขอบคุณกันแล้วนะคะหรือว่ามีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนะคะท่านจะขับขี่ขับรถประเภทใดนะคะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าไม่สำคัญเท่ากับความปลอดภัยในชีวิตตนเองนั่นก็คือกฎระเบียบจราจรที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะคะไม่ใช่อะไรไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตนเองนะคะกลัวตำรวจกลัวด่านตรวจก็ยังดีนะคะที่เรารู้สึกกลัวแล้วก็ระมัดระวังเนาะจะได้ปฏิบัติการเดินทางเนาะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะคะคนขับคนซ้อนอย่างเงี้ยนะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็คือช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าฝนตกแล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนที่ผู้คนก็ต้องแบบไหนจะเดินทางไหนจะอะไรที่เป็นภารกิจนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดแล้วก็มีฝนพรำถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้บอกเลยบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้ามืด4-5บางท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะต้องบางทีใช้ยุทธยานพาหนะออกมาทำธุระปรับปรังซื้อกับข้าวหรือไม่ก็อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าอยู่ในตัวเมืองในชุมชนบางทีมีละอองหมอกขาวโพลนเราเดินทางมองเห็นไม่ชัดนะคะก็เรื่องของระบบไฟหรือว่าเกี่ยวกับการต้องเช็คสภาพรถนะคะทุกท่านก็ต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยกันแล้วกันหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะบริการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะอย่าน้อยใจนะมีเซลล์ด้วยบอกเนี่ยฉันขอเพลงมานะคะแต่ทุกท่านก็เชื่อเถอะนะคะว่าไม่จริงจังอะไรมากไม่ซีเรียสกับการที่บอกว่าไม่ได้ฟังเพลงแต่ว่าคือความสนุกความที่แบบหยิกแกมหยอกกันนะคะดูเหมือนแบบเราจะแบบคุ้นเคยกันนะว่าไม่ได้ฟังไม่เป็นไรแต่แอบแซวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจริงๆในแต่ละวันทุกช่วงเวลาถ้าใครเหงาหรือจะทำอาชีพใดๆนะคะขอให้สปท.ขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะคะเป็นทั้งข่าวสารที่ท่านต้องติดตามแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์หรือว่ารายการนะคะฟังแล้วได้ความรู้รวมไปถึงเพลินกับเพลงนะคะให้มีความสุขนะดีกว่าที่จะแบบว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวแล้วแบบนะเหนื่อยแล้วก็ท้อนะแต่ถ้าเกิดเรามาฟังรายการข่าวสารของสปท.ขอนแก่นนะคะบอกเลยว่าท่านไม่ได้เดียวดายแน่นอนนะเอาละค่ะเป็นโสดได้แต่ไม่เดียวดายนี้นะชัดเจนมากเลยขอบคุณพิกัดเลยนะคะแถวโอ้นะแบบอยู่หนองสองห้องเลยนะคะก็ขอบคุณกันด้วยแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาด้วยงานเพลงที่ตามคิวแล้วกันนะคะอยากเด็ดดอกฟ้าของคุณไมตรุมพรวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วสำหรับความข้างขอบพระคุณนะทุกช่องทางทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณ

0: ต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจัดทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้
2: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานปัจจุบัน
1: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5,380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23 นาฬิกาพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
4: นายศิริศักดิ์ คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอร์เนอร์ประธานสถาบันอีฟเวสเซนเตอร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐ
5: ซึ่งรัฐฮาวาย

0: การเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
2: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสุธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
3: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพท.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจคนเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและถ้าตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้อำนวยการกพท.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดรถโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กรกฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
5: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเพจลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
8: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนงาน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
2: นางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชายวีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์นิทรรศการแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ามีการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572และมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดุลงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14 พื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติควบคุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
11: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
12: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกลุ่มกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโตและการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโตระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิ่งฮาลันทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90บวก10จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิคซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยาเลนนาร์ดสตรุฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3ต่อ1เซต7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ6 6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ7ไฮเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ66ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7และ6ต่อ1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มืออันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิคลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต 6-4 5-7และซุปเปอร์ไทเบรก9-11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเว่ยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา19นาฬิกานอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1ใน3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
15: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัล นะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เลบานอน21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะครับ
14: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
16: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้การเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
14: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
17: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
14: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นไทยทอดสดทางโมโนแม็กอุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเครื่องย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
21: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
0: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่อง ยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นสำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยอาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
4: ร่วม เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ม99.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สร้อยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมีอยู่ติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพื่อนๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย

0: ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
5: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: ông tung đời chèm chầu ông tung và tung cuốn tung chỉ là pí này cụ cầm cả cầm thấy pha bát pha đầm đăng cả bộ thân mi và chẳng đấy phong đi kéo cả ta
1: mà sao mán cần nữa lên
2: แปลงใจ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเมื่อนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับก็เลยจะเพิ่มเป็นชุมชนโอสถนะครับเพราะว่าการทำงานมันต้องขยับขยื่นล่วงหน้าไปฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมขบวนการกันมาร่วม20กว่าปีเฮาจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้จังใดในยุทธศาสตร์นี้เพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็ได้พูดถึงยุทธศาสตร์ส่วนลอยคือก็เป็น30ของครอบครัว30ของการศึกษาและก็30ของสังคมและ 10% ก็เป็นท้องศาสนานี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เฮาจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าเฮาจะเข้าอยู่ในหมวดใดฉะนั้นผมอยากขอความร่วมมือปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองซึ่งเฮาร่วมงานกันมาเนี่ยอยากจัดให้ท่านเขาอยู่ในส่วนใดของ30นะครับเขาเอิ้นฐานนะครับฐาน30ถึงฐานครอบครัว

0: ฐานการศึกษาและฐานสังคมและก็ฐานพุทธศาสนานี่เป็น4ฐานนะครับในศูนย์ชุมชนโอสถที่เฮาจะทำเป็นยุทธศาสตร์ฉะนั้นผมอยากให้ท่านคิดให้ดีป่าชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองท่านจะอยู่ในฐานใดนะครับฐานครอบครัวให้ท่านแบ่งส่วนกันสอเสรีภาพเนี่ยครับลองแบ่งส่วนดูครับแล้วก็สอแว่งน้อยสอทาพระสอดอนม่วงสอดอกกระเจียวเนี่ยพวกเนี่ยพวกฐานใหญ่เนี่ยครับท่านจะไปเข้าอยู่ในฐานใดอยากให้พูดว่าส่วนครอบครัวเนี่ยครับพ่อและแม่เนี่ยรักลูกขนาดไหนทั้งเช่นนะครับและก็นี่ในส่วนการศึกษากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยหลักของสังคมประเทศไทยและในส่วนสังคมนี่แหละครับเป็นประเด็นหนึ่งก็เลยว่าจะหยิบเอาคุณหมอมาพูดเรื่องสุขภาพที่หมอเคยวิจัยในศิระร่างกายของคนเนี่ยเมื่ออายุแต่ยังน้อยขึ้นมาถึงเกษียณเนี่ยครับจากเกษียณไปแล้วเนี่ยอยู่นี่เป็นผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวนี้คุณหมอก็ว่าวิจัยของตัวดร.คิงอยู่นี่แหละครับอายุ88ย่าง89ที่นี่ท่านก็จะมาดูภายในของในส่วนร่างกายฉะนั้นผมก็ไม่คิดว่าถ้าดูแต่ดร.คิงผู้เดียวไม่ได้ฉะนั้นต้องเป็นในส่วนร่วมของสังคมผู้สูงอายุฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองที่เป็นผู้สูงอายุเยี่ยมนี้ท่านอยากมีการที่จะให้คุณหมอซอยเหลือว่าในศิลาร่างกายของคุณเนี่ยมันมีความด้อยอีหยังอยู่ในร่างกายแน่เฮาก็เตรียมคุณหมอมาไว้เป็นที่ปรึกษานะครับของเฮาก็ทําศูนย์ไว้หลายๆฝ่ายหรือบ้านของคุณจะเป็นศูนย์ที่จะให้คุณหมอไปเยี่ยมสําคัญคนติดเตียงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะบําบัดดูแลภายในได้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้คุยกับหมอก็จึงได้เชิญหมอมาพบเมื่อนี้ขอเชิญคุณหมอเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าท่านก็มีจิตเป็นกุศลอยู่ในด้านสังคมแต่ในส่วนศาสนาเนี่ยครับพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยต้องก็เคยไปดูแลอยู่ตลอดเวลาพระเถระผู้ใหญ่ท่านเจ้าคุณพระพรหมท่านเจ้าคุณราชนี่ครับท่านก็เป็นคณะที่ปรึกษาอุปถัมภ์คำสู้ในการที่เฮาจะผลิตสมุนไพรที่จะขึ้นคนดีสู่สังคมที่ในการที่เฮาจะยิบไปซื้อยิบไปทำขึ้นคนดีสู่สังคมในตอนนี้ทางรัฐบาลท่านก็เอาไปบำบัดอบรมอยู่แต่เฮาก็อยากทำร่วมอยู่ก็เลยไปติดต่อกับที่อำเภอบันฝางไปทำในยุทธตำบลเทศบาลนนม่ง
1: บันฝาง
0: นนคองนะครับ ก็เลยยังพอลงตัวกันประชุมครั้งหนึ่งแล้วที่นี่ก็ให้กำนันติดต่อประสานไปทางหน่วยงานของรัฐว่าจะเอาของภาคประชาชนมาเสริมจังนิดบ่ทำนองนี่นะครับก็ยังบ่ลงตัวฉะนั้นก็เลยมาคิดกันว่าเฮ็ดสุขภาพผู้สูงอายุสักก่อนซะก็เลยเรียนคุณหมอว่าให้เฮาเอาใจใส่ผู้สูงวัยสวัสดิ์ภูมิปัญญาไทยของเฮาเมื่อนี้ก็บังเอิญครับไปถอนเงินผู้สูงอายุไปเห็นวิทยผู้อยู่ก็ผู้สูงอายุนั่งเต็มกันไปหมดเลยครับผมถึงได้มาเบอร์ท่านแต่ผมเข้าไปเบื้องกันตั้งแต่ห้าโมงเลยครับคนก็หลายผู้นั้นก็ท่วงกันผู้นี้ก็ท่วงกันอยู่
1: มีแต่ผู้สูงอายุมา
0: ใช่มีแต่ผู้สูงอายุผมก็ถามว่าอายุเท่าไรผมว่ามัน เป็น88กว่าจะเข้า89แล้วว่าซั่นเนาะสิเกษียณเก้าสิบแล้วว่าซั่นบอกเพิ่นก็เลยเรียบร้อยมาเดินทางมาก็เห็นเป็นน่าสนใจฉะนั้นมื้อนี้ก็ขอพูดสักนิดนึงแค่นี้แหละครับอยากให้ทุกท่านยังปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองนี่ยังสอดอนม่งเนี่ยครับท่านจะเอาอยู่เขาอยู่ในฐานใดเด้อครับมีฐานครอบครัวฐานการศึกษาและฐานสังคม
1: ศาสนา
0: และฐานศาสนา
1: ครับ
0: อันครอบครัวเนี่ยก็ในฐาน10 30นะครับแล้วก็การศึกษาก็อยู่ใน30สังคมก็30นี่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นงานวิจัยเป็นยุทธศาสตร์นะครับครับสำหรับมื้อนี้ก็ควรจะดึงในเรื่องพันนี้มาคุยกันนะครับเนาะ
1: คร
0: ับ พอเป็นห่วงผู้สูงวัยฉะนั้นท่านผู้สูงวัยครับท่านก็ไปโรงพยาบาลก็ดีบ่แม่นบ่ดีแต่อันนี้เฮาสิมาเสริมซื่อๆครับเสริมศีลาร่างกายภายในร่างกายตับไตไส้พุงหยังสิล่ะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่หมอเพิ่นได้วิจัยมาทางสาธารณสุขจนที่โรงพยาบาลทั้งเอียงก่ออยู่ปัจจินนั่นน
1: ่ะอภัยภูเบศ
0: อภัยภูเบศนี่ครับกระดังที่สุดแล้วแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮาค้นหาที่พระเถระผู้ใหญ่เพิ่นได้มอบหมายเอ็นดูให้ครับก็ขอเชิญให้คุณหมอ
1: ครับ
0: หรือว่าท่าน
1: ส
0: ุริยันนี่ต้องเกินกับพ่อแม่พี่น้องสักนิดหนึ่ง
1: อ๋อครับ
0: เวลาก็จะยกให้คุณหมอเป็นฐานที่สอง
1: ครับมื้อนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องฟังอยู่ครับปัจจุบันนี้ครับในสังคมปัจจุบันบ่ว่าเรื่องยาเสพติดบ่ว่าเรื่องความไปเนื้อเชื่อใจทางลูกนะครับเมื่อเฮามองผ่านเลนของสังคมยุคปัจจุบันครับมีไพ่ยาเสพติดและความบ่ไว้วางใจเชื่อใจกันนี่ครับบนโลกโซเชียลหรือเฟคนิวส์ทุกมื้อซูนครับพอดีท่านด็อกเตอร์คุณพอสมหวังแล้วก็ได้ว่าเรื่องชุมชนเฮาโดยเฉพาะมุ่งเน้นในวัยชรา30 30 10นะครับบ่แม่นแค่ตัวเลขบนแผ่นกระดาษที่วิจัยนะครับพี่น้องที่เคารพครับแต่มันคือโครงสร้างคำสังคมที่กำลังเผชิญหน้าอย่างความเจ็บปวดในปัจจุบันนะครับหากเขาจะถอดรหัสเพื่อตั้งยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและดูแลคนทุกกลุ่มเขาก็ต้องมองในสถานการณ์จริงครับพี่น้องที่เคารพแต่ในมิติในปัจจุบันให้ออกครับว่าเป็นยังไงเขาจะเชิงรูปแบบใดครับทั้งมิติทั้งครอบครัวทั้งสังคมนะครับการศึกษาและศาสนาครับผมกสิบเลยรบกวนเวลาของคุณหมอขอเชิญคุณหมอต่อจากผมด้วยครับขอเชิญคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีครับผมหมอตวงนะครับเป็นแผนไทยด้านเวชกรรมและเภสัชกรรมนะครับพอดีวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมหวังอาจารย์สุริยันให้มาคุยกันเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเฮาครับครับในผมเป็นแผนไทยเนี่ยผมกสิเว้าในเรื่องการดูแลสุขภาพในแบบแผนไทยแบบธรรมชาตินะครับเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพควบคู่กับการรักษาแบบแผนปัจจุบันครับผมความสำคัญในการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุเนี่ยคือผู้สูงอายุจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับบ่ได้เจ็บป่วยรุนแรงครับผู้สูงอายุเนี่ยที่จริงก็บ่จำเป็นต้องอายุฮอด60 70ยังดูแลสุขภาพนะครับอายุ30ขึ้นเนี่ยก็สามารถที่สิดูแลสุขภาพตัวเองแบบธรรมชาติได้แล้วนะครับเพราะว่า30กว่าเนี่ยความเสื่อมมันสิเริ่มเข้ามาทำลายร่างกายเขาแล้วเป็นอย่างคนอายุ30กว่าที่ถึงเริ่มป่วยเพราะว่าหลังจาก20กว่าปีขึ้นมาเนี่ยสเต็มเซลล์ในร่างกายเขาเนี่ยครับมันสิเริ่มหน่อยลงแล้วภารกิจในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันสิหลายขึ้นนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้ร่างกายต้องใช้งานหลายขึ้นซึ่งผมสิมาเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะตัวนึงที่มีความสำคัญทำเป็นความคิดผมก็ว่าสำคัญเป็นอันดับต้นๆของร่างกายครับก็คือตับครับครับการเจ็บป่วยของ ของคนอายุสูงอายุขึ้นเนี่ย30ขึ้นไปนะครับส่วนมากเริ่มจากตับเสื่อมนะครับอาจารย์คุณพ่อ
1: ครับ
2: ถ้าวันนี้เขาอาจจะบ่ฮู้โดยเฉพาะเขาใส่ชีวิตประมาทนะครับ
0: จาก30นี่ครับมันสิหน่อย
2: ครับ30เนี่ยถ้าเป็น32เนี่ยถ้าแพทย์ท่านใช้ถือว่าเป็นปัจฉิมวัยครับวัยสุดท้ายแล้วครับจนหมดสิ้นอายุขัยครับครับนั่นคือเป็นวัยที่เริ่มเสื่อม
1: 30
2: 32ขึ้นไปครับผม
0: ครับ
2: เป็นวัยที่เริ่มเสื่อมเพื่อผมบอกฟังนะว่าพอเขาเรียนจบอายุ30เริ่มมีครอบครัวเนี่ยอันนี้เขาสิเริ่มใส่สมองใส่ร่างกายหลายขึ้น
0: ครับ
2: ครับซึ่งโตที่รับภาระเป็นหลักเลยคือตับนะครับ
1: คร
2: ับ ตับนี่มีหน้าที่700ถึง 1,000
0: คร
2: ับ แต่หน้าที่มันนะครับ
1: โ
2: อ้หลักๆเนี่ยก็คือผมสิบอกแต่หลักๆเนาะแต่สิได้เห็นความสำคัญของตับหลักๆเนี่ยหน้าที่ของตับคือกำจัดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระคืออย่างคือของเสียที่เกิดจากการที่เขากินการเขาอยากแต่ละมือเนี่ยล่ะเขากินของดีๆไปเนี่ยผมว่าสิผมต้องสุขภาพได
1: ้100%
2: ครับจากเขากินเนื้อนะครับกินเนื้อแล้วอย่างที่มันย่อยยากๆเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นอาหารชั้นดีมีโปรตีนสูงอันนั้นก็ถือส่วนหนึ่งครับแต่ว่าของเสียที่มันเกิดจากการย่อยเนี่ยมันก็สิรุนแรงกันครับโดยเฉพาะการพวกกินเนื้อโปรตีนที่มันสูงๆเนี่ยมันย่อยมันสิเป็นแอมโมเนียครับซึ่งมันเป็นพิษกับเลือดกับร่างกายครับก็ต้องไปทำลายออกมันเป็นยูเรียแหละครับมาทั้งเหงาครับกับครับสารพิษพวกนี้ออกมาทั้งขี้ทั้งเหงาอุจจาระปัสสาวะเขาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: ที่นี่ถ้าตับเขายังดีอยู่เนี่ยมันก็สิค่อยรักษาสมดุลสมดุลครับค่อยรักษาสมดุลร้อนเย็นเนาะความเป็นกรดเป็นด่างถ้าเลือดเขาสะอาดเซลล์ต่างๆร่างกายเขาได้รับเลือดที่สะอาดมันก็ไม่เจ็บป่วยครับที่นี่พ่อเขาประมาทโดยเฉพาะผมคิดว่าส่วนหลายเลยครับเพราะสันสุรายาเมาขายว่าดีหรอกเพราะตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักในการทำลายสุขภาพโดยตรงครับครับอันนี้ว่าได้ว่าถ้าเขากินเป็นยามันก็เป็นยาคือกินพวกประมาณครับถ้าเขาไปกินเกินไปเนี่ยมันจะตับทำงานหนักนี่ยังกระซามครับที่มันทำงานหนักมันก็เริ่มพังพอพังมันก็ร่วนทั้งระบบเลยครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าตับนี่มันนอกจากกำจัดของเสียแล้วมันยังสั่งน้ำดีมันยังมาทำลายสารพิษมาย่อยอาหารรวมกับเตียนไส้จากตับอ่อนครับกับปรับสมดุลก็คือขับของเสียออกไปความเป็นกรดสูงเกินไปครับความเป็นกรดสูงเกินไปเสียไหนฮิโมโกลบินเม็ดเลือดแดงเนี่ยจับของเย็นหน่อยลงครับเสียไหนเขาหายใจบ่อิ่มนอนบ่รับครับเย็นในเซลล์ต่างๆมันเสื่อมครับแล้วก็เป็นโตสั่งพวกเตียนไส้สั่งพวกไขมันดีที่มันไปสั่งฮอร์โมนที่เป็นสารเคมีในการควบคุมการทำงานร่างกายเขาเช่นพวกฮอร์โมนอินซูลินที่คอยดูแลเรื่องระดับน้ำตาลครับฮอร์โมนเมลาโทนินที่ดูแลเรื่องการพักผ่อนของเขากับโกรทฮอร์โมนที่มันคอยดูแลในการส่อมแซมร่างกายครับที่นี่ทุกมือเนี่ยเขามีวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปหลายนะครับมีความเจริญมีอาหารที่มันหลากหลายกินมะเส้ากินมะยุทธครับแล้วก
0: ็มอตวงครับ
2: ครับผม
0: มอตวงพูดลักษณะนี้เป็นการเขาอบรมเลยครับเขาลักษณะเอามาฟัง
1: ครับครับ
0: ให้บุคคลทั่วไปทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีห้องประชุมใหญ
1: ่ครับการประชุมเลย
0: นี่เนี่ยผมมีความคิดขึ้นแบบนึงแล้วครับเพราะว่าต่อไปนี่แต่ละพื้นที
1: ่
0: ตำบลองค์กรต่างๆเนี่ยครับที่เขาไปบรรยายไปพูดกันอยู่นี่มันหาได้ยากเลยครับ
1: ครับ
0: ตัวจะเชิญหมอไปพูดนะครับอันนี้ก็เป็นขอบคุณล่วงหน้าของคุณหมอไว้นะโอกาสนี้แล้วก็แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องผู้รับฟังเนี่ยผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้อายุ32ขึ้นไปเนี่ยฟังเอาไว้นะครับ
1: ครับ
0: ท่านสนุกอยู่สนุกกินอยู่บ่ได้ครับ ต้องเห็ดหรือว่าปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองปากประชาชนเท่านี้แหละครับเอาเชิญคุณหมอบรรยายอีกต่อไปนะครับ
2: ครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับในเรื่องไ
0: อ
2: ้เที่ยงตับนะครับ
0: ครับ
2: แต่สิบวันนี้สามมือก็จบเที่ยงตับมันไหลแห้ง
0: ใครที่จบไปตับ
2: เนี่ยครับอันนี้คือหน้าที่คร่าวๆก็ครับ
0: ดีมากเลยครับ
2: ครับแต่ว่าที่นี่ไงการตรวจการตับเสื่อมของเจ้าของเนี่ย
1: เบื้องยังไงครับ
2: เบื้องง่ายๆก่อนเที่ยวไปตรวจโรงพยาบาลเนาะ
1: คร
2: ับ หนึ่งแต่ผู้ใดเริ่มตับเสื่อมนี่สิเริ่มกินยังแล้วมันสิท้องอืดท้องอืดกินได้หน่อยก็ท้องอืดเพราะว่าตับมันเป็นโตสารน้ำดีน้ำย่อย
0: ครับ
2: มาย่อยอาหารเพราะมันย่อยพอดี
1: อ
2: าหารก็เกิดบูดเกิดเน่าในร่างกายเขามันก็เกิดลม
1: ขึ้นโรงงาน
2: เกิดแก๊สเหมือนครับขึ้นโรงงานเลยครับ
1: ขึ้นโรงงาน
2: ครับคลองเสียบออก
1: ครับ
2: แห้งไทยออกแห้งคังในร่างกายบ่สบายตัวนอนกับบ่หลับ
0: นั่นๆ
2: ครับ
1: อ๋อถ้าตับมีปัญหานี่หมายถึงท้องอืด
2: แม่นครับท้องอืดครับพรเพี้ยพรเพี้ยเหลือลั่ง
1: ครับ
2: เฮ็ดหยังหน่อยๆก็เมื่อยครับ
1: อัน
2: พอตับเป็นแบตเตอรี่ครับเก็บสารสมองครับ
0: คุณหมอครับผมไปอีหยังเนาะโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเฮานี่นะครับ
1: สรสพสต
0: อครไปเห็นเขามาเอายาเนี่ยครับ
2: ครับ
0: เขาบอกว่าเสียมือว่าทายเปิ้นเอา
1: โอ้
0: ท้องท้องไข่มาว่าซั่นว่า
2: ครับ
0: โอ้โหผมว่าแต่มือเดียวก็ยังท้อแห้งในเสียมือว่าซั่นว่า
1: เออร่างกายอยู่จังได๋เ
0: น
1: า
0: ะนี่ล่ะคุณหมอเน้นเลยครับว่าเฮาสิซอยเหลือบุคคลลักษณะนี้ได้ยังไงครับ
2: อันนี้เอาสิทธิ์ว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ
0: อ
2: ันนี้ขาค้นบอกซีมือพระทายนี่แสดงว่าตับเริ่มเสื่อมเพราะหักแล้วครับเพราะว่
0: า
2: ตับนี่เขาสิดีอย่างนะครับธรรมชาติสั่งมาบ่ให้ตับมีเส้นประสาทรับความเจ็บปวดไรครับเพราะว่าถ้าเขามีเส้นประสาทรับความเจ็บปวดไรนะรับรองว่าเขาบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าหรอกเพราะตับมันเป็นตัวทำงานหลักเป็นเครื่องจักรหลักในการกำจัดของเสียเราเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่สามารถสู้พิษได้ที่สุดครับครับโดยพันการสั่งพวกฮอร์โมนกูต้าไทโอนเคยได้ยินไหมครับ
1: ครับ
2: ซูเปอร์ออกไซด์ดิมิวเตสเอนไซม์แคตาลิสต์พวกนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่ร่างกายสั่งขึ้นมาเพื่อขับของเสียถ้ามันขับไม่ออกเนี่ยเลือดเขาจะเป็นกรดเขาจะไม่สบายตัวเพราะร่างกายเขาจับออกซิเจนไม่ได้ดี
0: คร
2: ับ ออกซิเจนมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายครับที่นี่ย้อนมาถึงการที่ท้องผูกมันเป็นเกี่ยวอย่างกับตับเพราะว่าตับเนี่ยเขาจะสั่งเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าโคเอนไซม์คิวเทนนะครับ
1: คร
2: ับวันนี้พวกคนอาจจะเคยได้ยินดูเอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่ในการควบคุมการสันดาปเผาผลาญระหว่างน้ำตาลกับออกซิเจนในเซลล์เขาเพื่อให้มีพลังงานภาษาแผ่นดินไทยเรียกว่าไฟสันตปะกีครับครับที่นี่ทุกอวัยวะของเขาเนี่ยต้องมีเตาพลังงานเป็นไมโตคอนเดรียครับ
0: ครับ
2: ที่นี่ถ้าพวกเอนไซม์พวกโคคิวเทนเนี่ยมันพอเพียงพอนะครับ
1: ครับ
2: มันก็เฮ็ดให้เตามันมาจุดเบิดเห็นมันเกิดพลังงานมันหน่อยลง
1: ไฟอ่อนไฟอ่อน
2: ไฟอ่อนคือไฟอ่อนครับไฟอ่อนเอาผูกกำเริบ
1: ต้มยังก็มาซุกเนาะ
2: แมนครับที่นี่พอลำไส้บ่มีพลังงานลำไส้มีหน้าที่อย่างมีการบีบรัดของเสียออกไปครับถึงเวลาเนี่ยถ้าตับเฮาดีเฮามีพลังงานนี่กับลำไส้
1: ครับ
2: ครับมีของเสียปุ๊บลำไส้มันสิบีบออกเลยครับเห็นบ่สังเกตว่าเวลาเขากินผิดกินอย่างมากมีเชื้อแบคทีเรียมีอย่างไหนลำไส้มันสิเอาออกเลยครับ
1: ครับ
2: โดยการมันสิปิดผนังลำไส้บ่ให้พวกแบคทีเรียพวกเชื้อโรคเข้าไปในระบบเกลือเราแล้วมันสิรังสารน้ำมาขับขับเอาเชื้อโรคมาเข้าในท้องเสีย
0: คร
2: ับ ที่นี่การฉันในกรณีนั้นเขาจะไปกินยาหยุดทายเลยครับ
1: เกลือนี่ผมเคยยิน
2: ให้เติมเกลือแหล่ครับผม
1: เขาจะว่าหายทายไปเลยเพราะว่ามันสื่อขับออกว่าสั่น
2: แมนครับมันก็คือการกำจัดสารพิษแต่ว่าเขาก็ต้องซอยร่างกายไว้ขาน้ำหลายเพราะร่างกายมันใช้น้ำหลายเขาก็ต้องเติมเกลือแหลกเข้าไปครับครับคือทั้งแปดพันยนต์พันยาน้ำนั่นแหละ
1: แต่ชาวบ้านเฮานะคุณหมอเวลาท้องเสียนี่เลี้ยงหายาไม่กินเลยเนาะ
2: ครับมันเป็นเรื่องของการขับของเสีย
1: เพิ่นเลี้ยงหายา
2: ถ้าเท้าว่าออกเนี่ยโอ้ร่างกายเขาอาจถึงชีวิตได้ไปเลยครับมันไม่ธรรมดา
1: แสดงว่าต้องขับออกให้มันทายไปเองแ
2: มนครับการ
1: แกระว่างเกลือแหลก
2: แมนครับที่นี่ถ้าเป็นลักษณะนั้นเขาก็ต้องหันมาดูแลร่างกายครับฟื้นฟูตับครับมาฟื้นฟูตับในแบบชุ่มชื้นโอสถเท่านี้ก
0: ็ครับ
2: เบื้องต้นเนาะเบื้องต้นโอเคง่ายๆครับมันเขาก็จะมีสมุนไพรที่คอยดูแลฟื้นฟูตับได้ก็มีพวกขมิ้นครับถ้าขมิ้นนี่มันสิโดดซึมยากจังหน่อยมันต้องใส่รวมกับพริกไทยดำครับ
1: อ
2: ันนี้เดี๋ยวอนาคตถ้าอยากเติมข้อมูลพวกนี้เขาอาจจะไปที่ศูนย์เรียนรู้เขาครับสอนวิธีเห็ดสมุนไพรกินครับแล้วก็พวกตีพลาถ้าพวกนี้มันสิมีวิตามินซีมีสารสำคัญในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มก
1: ัน
2: เพื่อเข้าไปบำรุงตับตีพลาก็มีอย่างแน่ครับมีสมอพิเภกสมอไทยบักคำป้อมสมอไทยแก่บุกสมอเขาเนี่ยนะครับสมอพิเภกมันจะเป็นหน่วยกลมๆหรอกแต่ว่ามันสิบอกขุนตาเป็นไหน
1: อยู่แถวบ้านต้องมีบอกคุณหมอ
2: มีครับแต่ว่ามันถึงหายากคร
1: ับ
2: ม
1: ันสมอพิเภก
2: ครับมันหายากแต่ว่าที่เขาเห็นประจำคือพวกบักคำป้อมที่มันหาง่ายครับบุกสมอครับครับสรรพคุณเขาหลายเดี๋ยว วีระได้นี่มุ่งคงเพราะ
0: คร
2: ับค่อยมองในสวนเรียนรู้นะ
1: ครับ
2: ผมจะได้สอนวิธีการเฮ็ดให้กินครับแล้วก็อันนึงง่ายๆพอหาลูกไตใบนะครับลูกไตใบพอจักบ่
0: อ
2: าเช่นมีลูกน้อยๆอยู่ไตใบครับ
1: ใบคือ
2: คล้ายๆใบข้าวกระถิ่นน่ะ
1: ครับใช่มั้ยลูกเล็กๆ
0: มันอยู่ในทงหน้าเฮานะ
2: ครับครับ
1: อ๋อลูกไตใบ
2: ครับพยายามตะกอนเนี่ยมันเก็บหม่องไหนก็มันกินได้คือมือเฮาต้องเบิ่งเอาว่าหม่องไหนมันปลอดจากสารเคมี
1: ครับเพิ่นฉีดยาเน
2: าะครับกลับมาเอาทั้ง5ทั้ง5ทั้งใบทั้งต้นทั้งลูกมันเนี่ยมาต้มจักกำมือนึงต้มน้ำลิตรนึงเนี่ยให้มันงวดเหลือจัก3เอา1ครับมากิน
1: แก้ยังคุณหม
2: อตัวนี้บำรุงตับครับลดความร้อนในร่างกายได้ครับบำรุงตับครับกินเหมือนกินมื้อละเทื่อก็ได้ครับ
1: ต้นลูกไตใบเนาะ
2: ครับกินได้5มื้อกับพัก3มื้อก็ได้ครับ
1: ครับครับ
2: ครับบ่จําเป็นต้องกินทุกมื้ออันนี้คือสมุนไพรที่หาได้ง่าย
1: ๆ
2: ครับเป็นการบำรุงฟื้นฟูตับครับตับเนี่ยเขาก็เป็นอวัยวะที่บ่ได้ใจร้ายครับเขาฟื้นง่ายอยู
0: ่
2: ครับเพราะว่าตับเนี่ยขนาดตัดแล้วยังงอกได้เลย
1: อ๋อบ่ครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นตับเนี่ยเหลือ 20% ครับเขาก็ยังสามารถใช้งานได้ครับครับนี่คือส่วนสำคัญของตับคนเพราะฉะนั้นทุกมื้อคนที่เจ็บป่วยเกิดจากตับเสื่อมนะครับ
1: เห
2: ็นว่าผู้สูงอายุเขาเนี่ยกินเขาก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับแม่นบ่ครับส่วนมากครับนอนก็บ่หลับ
0: อ่อนเพลียอยู่ที่ตับนี่แหละครับ
2: ครับอยู่ที่ตับเป็นหลักเลยครับลองไปคือพวกระบบประสาทสมองอันนั้นเดี๋ยวค่อยบอกในต่อไปเนาะ
0: ครับครับต่อไปเอาเรื่องตับนี่ครับผมเห็นพรรคพวกของเฮาเนี่ยที่1อย่างก็บ่ได้ใช้รถเข็นนี่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นพรรคพวกที่รักกันอยู่แต่ว่าอยากแนะนําอยู่คันเฮาเว้าถึงสมุนไพรแล้วเขาแห่งบ่ยอมรับไปเลยจากเฮาสิเว้าแบบใดก็ถือว่าได้ครบจําหมอแล้วเฮาก็อยากมีส่วนที่จะซอยเหลือบางส่วนคือยาของทางสาธารณสุขกินไปเนาะ
2: ครับ
0: แต่ของเฮาก็กินเข้าไปจักน้อยทํานองจังซี่
2: คืออันนี้ผมขออนุญาตเรียนอธิบายเนาะครับเพราะว่าคน 80% นี่ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้สมุนไพ
0: ร
2: แล้วก็มีความเข้าใจผิดว่าสมุนไพรอันตรายต่อตับต่อไต
1: คร
2: ับสมุนไพรมี2แบบนะครับแบบที่เป็นอาหาร2คือแบบที่เป็นต้องใช้แพทย์แผนไทยเป็นคนแนะนําในการใส่มันไม่ใช่สามารถใช้ต่อเนื่องได้อาจจะมีความเป็นผิดบ้างหรือมีฤทธิ์เย็นเกินไปนะครับ
0: คร
2: ับ ครับแต่ว่าที่อยู่ในชีวิตประจําวันเฮาเนี่ยคือสมุนไพรที่เป็นอาหารนะครับ
0: คร
2: ับ สมุนไพรที่เป็นอาหารเนี่ยจะไม่มีความเป็นพิษครับในทางวิทยาศาสตร์คือมีการวิจัยไปแล้ว
0: คร
2: ับ ง่ายๆใกล้ตัวเฮาก็ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเฮาใส่ต้มยำใส่หยังนะครับ
0: อันนี้กินได้เลยเนาะ
2: ครับพวกขมิ้นพวกผู้ข้าวพวกเนี่ยอันนี้กินได้เลยครับ กินได้ทุกมื้อพร้อมครับเพราะว่าหยังเขาไม่มีความเป็นพิษในเมื่อไม่มีความเป็นพิษมันก็บ่เป็นอันตรายต่อตับต่อไตนี่ครับ
0: ครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นเขาอย่าไปตีเหมารวมมาสมุนไพรเป็นอันตรายต่อตับต่อไตเขาต้องมาพิจารณาว่าคนนี้แนะนำเขากินสมุนไพรแบบไหน
0: เ
2: ป็นแบบเป็นอาหารบ
0: ่
2: ครับหรือเป็นตัวที่กินต้นเนื้อไม่ได้เช่นร่างจืดฟ้าทลายโจรนู่นนี่ครับกินต้นเนื้อไม่ได
0: ้
2: ถ้าจะเป็นพวกกิ้งข้าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกไทยขมิ้นอันนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แหละ
1: เป็นอาหาร
2: ครับเป็นอาหารบำรุงตับบำรุงเลือด
1: เป็นพักเป็นพักเนาะ
2: แม่น
1: ครับนักเอิญมาบันพัก
2: ร่างกายคนเนี่ยมันก็คือโลกไปเนี่ยครับ
1: ครับ
2: อาหารโดยเฉพาะพวกอาหารรักษาหมู่หรือว่าสมุนไพรเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบมันก็คือปุ๋ยปุ๋ยเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงครับ
0: ครับ
2: ครับคือจังดินเฮาเนี่ยครับเฮาเฮ็ดหน้าเนี่ยเฮาสิไปใส่แต่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ครับพ่อ
0: คร
2: ับ จุลินทรีย์ตายบ่นี่ใส่ไปเท่าไหร่มันก็บ่ใหญ
0: ่
2: คือกันครับร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นหนาวเขาอาจจะใส่ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยเลยก
0: ็
2: คือใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าพื้นฐานในร่างกายเขาก็ต้องสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยถ้าเลือดว่าดีการดูดซึมของลำไส้ของตับว่าดีเนี่ยมันจะเอายาไปดูดซึมไปรักษาโรคได้ยังไงครับ
1: บ่ได้
2: ใช่ครับมันต้องใช้คู่กันครับผมครับอันนี้คือความเข้าใจผิดที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าว่าอยากเจ็บป่วยแบบเลือดลั่งหรือว่าเจ็บป่วยบ่มีปัญหานะท่านต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจครับต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนา
0: ค
2: ือศาสตร์ของพระราชาครับผม
0: นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพการฟื้นฟูสุขภาพชุมชนด้วยสมุนไพรเกษตรอินทรีย์และจิตอาสานะครับโจทย์ของชุมชนนะครับ มันก็มีอยู่1 2 3 4 4ส่วนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นี่ก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีอยู่1 2 3 4 5
1: ครับ
0: แล้วก็นี่ส่วนที่มีส่วนร่วมกระทั่งสาธารณสุขทั้งหน่วยภาครัฐหน่วยสังคมหน่วยงานต่างๆนี่ต้องมีการดูแลซอยเหลือซึ่งกันและกันบ่แม่นว่าสิให้แต่ชุมชนเฮ็ดอย่างเดียวเด้อครับมันก็ต้องพึ่งพาหลายหน่วยงานคือกันและกระบวนการทํางานนี่7ขั้นตอนพุ่นนะครับนี่มันก็มีวิธีการของมัน7ด่าน7ฐานครับเดี๋ยวต่อไปจะเอามาพูดรายละเอียดว่าแต่ละฐานเฮ็ดอย่างแน
1: ่ครับ
0: วันนี้ก็เอานี่ล่ะฐานยุทธศาสตร์30 30นี่จะฟังนักปราชญ์ของเฮาเบิ่งในช่วง30หลังเลยเนาะ
1: ครับ
0: มันใกล้สิถึง30หลังยังครับตอนนี้
1: ถึงแล้วเด้ออาจารย
0: ์ที่ถึงแล้วติ
1: บ่าย34เลยมั้ยครับ
0: ก็ก็เอาเป็นหน้าที่นะท่านผู้ควบคุมรายการ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ถ้าท่านได้ยินก
0: ็ครับ
1: ลองโทรมาเบิ่งนะครับถ้าว่าเฮาซอยกันคิดครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับจะอยู่ในฐานไหนเนาะเชิญเลยครับ
3: ครับ
0: ฐานครอบครัวก็ได้ฐานการศึกษา
3: ครับขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อและครูอาจารย์ทุกท่านทุกครูครับ
1: ครับ
3: และก็ขอสวัสดีท่านประธานเสียงชุมชนคนอีสานและทีมงานของท่านนะครับ
0: ครับ
3: และพี่น้องของเฮาผู้ติดตามรายการเสียงชุมชนคนอีสานมาโดยตลอด
0: ครับ
3: ครับผมก็เน้นนักเก็บเว้าเรื่องยาเสพติดนี่นะครับ
0: ครับ
1: ครับ
3: เรื่องยาเสพติดนี่ครับเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับตามผู้ผมดูแลอยู่ในเขตชนบทบ้านเมืองบ้านนอกของเฮาเนี่ยครับ
0: ครับ
3: สิไปทางไหนขี่รถหรือสิยางไปแป๊ดสิชนกันทุกครั้งนะครับพวกผู้บ่แม่นสิติดแต่เยาวชนหรือคนหนุ่มเด้อครับ
0: ครับ
3: ตัวคนสูงที่อายุถึง60 70ปีก็ยังมีเด้อบ่แม่นธรรมดาคือจังได
0: ๋
3: ต้องสิแก้ไขแบบได้ผมดีใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงคือเดี๋ยวนี้ได้ยินคําทั้งประกาศทั้งรัฐบาลว่าสิเอาจริงเอาจัง
0: ครับ
3: นี่แหละผมก็เลยดีใจขึ้นมาหน่อยนึงสิเอาจริงเอาจังขนาดใดก็ยังบ่ทันเลยดีใจให้หน่อยนะครับ
0: คร
3: ับ ดีใจภูมิใจกับลูกเจ้าของคนติดนี่ล่ะเป็นคงติดใจได้ยินข่าวสารบ้านเมืองคือว่าทางรัฐเอาจริงเอาจังนะครับ
0: ครับ
3: ผมภาวนาขอให้เป็นความจริงครับให้เอาจริงเอาแน่นอนแต่สมัยพุ่นทีนายกทีเพิ่นนั่นเฮ็ดมาก่อนนะครับพี่น้องก็พ่อคนสิรู้นะครับ
0: คร
3: ับ เอาแบบสอนลากถอนคนเลยบ่ต้องไปสอนตัดเป็นขึ้นงาหรอกตัดเอาให้นักเลยเพิ่มโทษลงไปผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยผมมึงได้บอกอยู่แล้วเขาให้ขยาดเลยเสรีเสียงโปรดปรับหรือสิเอาแบบได้ก็ได้อยากจะให้ทั้งรัฐทั้งผู้เพิ่นรับผิดชอบในด้านนี้ให้เอาจริงเอาจังนะครับ
0: คร
3: ับ จังสิได้ผลเท่าสิมาเฮ็ดแบบที่ผ่านมานี่บ่ไหวนะครับ
0: อยาก
3: นับมือที่แพ้ติดตลอดเลยครับเดี๋ยวนี้บ่มีอาการที่ดีขึ้นแต
0: ่
3: อะไรยังไงที่ขายในหมู่บ้านก็ยังมีนะครับผู้บ้านเขาก็ยังบ่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เลยนี่แหละพี่น้องห้องรู้จักเดี๋ยวนี้ขอร้องรอดทั้งหลักสละเดี๋ยวจริงเอาจังหรือไม่ถ้าท่านเอาจริงเอาจังนี่แน่นอนเลยพี่น้องของห้องสิไปสี่เพราะแสให้ท่านทีเลยนี่แหละพอสิบอกการนั่นก็ขอยันเป็นจิตเป็นไพ่แต่รัฐบาลเอาจริงเอาจังเขาก็ต้องโ
0: อ
3: ้บอกการแสดงออกนะครับเพราะว่าบอกการเปิดตัวแชร์ให้ได้
0: โทษครับ
3: ประวันจะไล่
0: จากพื้นที่ไหนเนี่ยครับ
3: ครับผมอยู่อำเภอหนองเรือเขาห้องเลยครับพื้นที่เขาผู้แม่งเนี่ยนะผมก็ยุติใช้นี่แหละครับ
0: หนองเรือเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผู้มิ่งนี่แหละ
0: ก็ดีมากครับดีมากครับดีมากครับ
1: ก็ดีครับ
0: ครับขอบคุณหลายๆเด้อน้องเด้อเดี๋ยวสอน้องเรือวันนี้เนาะเอาสอน้องเรือซะ
1: อาจารย์ครับสะท้อนมากนี่ขึ้นเป็นมิติทางสังคมเนาะ
3: ครับ
0: ครับเอาโอเคขอบคุณหลายๆครับ
3: ครับผมจะขอยุติแค่นี้ขอให้เสียงผู้พันธีนั่นในเพิ่นขอบค
0: ุ
3: ณมากเลยครับ
0: คร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบคุณ
1: ขอบคุณครับ
0: สอน้องเรื่อง
1: ครับ
0: เบอร์หนึ่งครับอายุในฐานสังคมด้วย
1: ครับสังคม
0: สังคมอันนี้ถือว่าอยู่ในฐานสังคม
1: ครับเป็นยุทธศาสตร์ตาคายชุมชนเลย
0: เป็นยุทธศาสตร์ของสังคม
1: นี่
0: สิทธทรให้เห็นว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเอาใจใส่ให้เป็นพิเศษพนว่า
1: ครับ
0: ครับเอาสายต่อไปครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: คุณหมอสมหวังครับ
1: ท่าน
4: กำนันคุณหมอครับ
1: ครับ
4: ทั้งคนครับครับผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องยาบ้าของเพิ่นทุบเอาไปเมืองนั่นล่ะสายเมืองนั่นของเพิ่นเพิ่นก็มีความคิดตรงกันกับหมู่เฮานี่แหละหลายคนที่อยู่น้ําทงน้ําทานอนทงนอนทาเพราะว่าสิเป็นสอชัยภูมิเพราะจันสอแพงหน่อยพวกนี้ถ้าถึงเรื่องยาเสพติดแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อยาเสพติดมันมาครอบคลุมประเทศคักโพดแม่นที่แม่นแท้แม่นพี่เสรีนี่แพงดาราปราบยาเสพติดในในสายนี่เนาะผมก็เลยมาคิดว่าจริงๆท่านนักศึกษาครับตามที่พวกเขาได้ยินข่าวเรื่องไอ้สอบการทุจริตระวางการสอบทุจริตใครการประจำท้องถิ่นเนี่ยอันเรื่องนี้นี่ผมมาได้ยินไปหอดใส่กายอีกสายหนึ่งคนโทษเขานี่ไอ้ท่านประธานชมยงเนาะเพิ่นว่าลูกหลานนี่สอบทุจไอ้ไปสอบแล้วเกิดทุจริตนี่ผู้เขาไปสอบบ่ใส่เงินใส่ท้องนี่เขาอดทารักครับตานอนเบิ่งหนังเสียนหนังสือบัดเวลาไปสอบแพ้เงินเขาซ้ำนี่เป็นตาแล้วโตนหอดนักเรียนแล้วโตนหอดผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสียใจน้ำลูกหลานเนาะมันมีได้ยินไปหอดไอ้อายไปถึงนั่นเองเดี๋ยวเขาก็ที่ว่าโอ้ประเทศไทยนี่คันทั่วได้ยินไปออกทั่วโลกนี่เนาะประเทศเขาก็ที่ว่าโอ้ขนาดใครการในประเทศไทยนี่เอาเงินซื้อเอาเหรอเนี่ยเขาอาจจะคืดจังสั้นเพราะว่ามันไปมันเป็นมาโดนหรือไม่
0: คร
4: ับ เราตอนนี้ที่สองนี่เรื่องลูกเรื่อไอสายการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนี่ขนยาเสพติดนี่ผมคิดว่ามันขนมาโดนหรือบ่ผมคือที่นี่แล้วผมคือส่วนตัวผมน้องอาทิคนมาโดนอะไรนี่อันนี้ก็เป็นแต่อยากอายหน้าประเทศเขาคือกันเขาอาจจะพ้องเขาว่าเอ๊ะประเทศไทยนี่มันขนยาเสพติดแล้วก็อีกจะนึงว่าเขาว่าประเทศไทยนี่เป็นแหล่งยาเสพติดสำเร็จติดอันดับของโลกสัมพันธ์เนี่ยมันก็ได้อยากอายเขาอยู่จังน้อยนี่ลูกเลือสายการบินประเทศไทยนี่บินเขาไปประเทศใดเขาจะตรวจเข้มขนาดนี้และไม่ใช่แค่อายเขาอยู่แม่แต่คนไทยที่ไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างประเทศนี่เขาก็จะมองไปทั้งโลกเลยประเทศไทยมาจากไทยแลนด์นี่มันพกยามาหรือเปล่าพามาหรือเปล่าปฏิวัติมันเป็นแค่อายเขาผมมาจัดการให้มันแล้วซะในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้สองเรื่องใหญ่ๆนี
0: ่
4: อีกว่าท่านดุลนะครับเดือนตุลาสีหอดนี่ประเทศไทยเฮาสิได้เป็นเจ้าภาพได้ครับสิเป็นเจ้าภาพประชุมสภาผู้ว่าการการเงินระหว่างประเทศเรื่อยมีเฮานี่ล่ะ
1: ครับครับ
4: เดี๋ยวหลายประเทศขอโทษท่านมีโอกาสได้ประชุมเป็นเจ้าภาพได้ครับประเทศไทยนี่ได้เป็นเจ้าภาพเทื่อที่2คันผมจําบ่ผิดเทื่อแรกนี่สิเป็นสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เสรีบุ
1: คคร
4: ับนี่ปัจจุบันได้ที่ประชุมนี่นะประเทศตุรกีประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยนี่ประเทศไทยครั้งที่2แล้ว
1: คร
4: ับ ประเทศเฮาได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2
0: ครับขอแซง
4: มันเกียรติมาก
0: ขอแซงจังหน่อย
4: เพราะว่าหมู่เฮาเป็นหนีหลาย
0: เดี๋ยวขอแซงจังหน่อย
4: ประชุมหลายเกือ
0: เดี๋ยวขอแซงจังหน่อยอยู่ในพื้นที่ใดครับเนี่ย
4: อ๋อผมมีลาที่ท่านพ่อประธานสั่งให้ผมมาสอตภาพล่ะ
0: โอ้นั่นแล้วว่าแล้ว
4: ผมไม่คิดว่าจัดการจะอีกอย่างหนึ่งเรื่องยาเสพติดไอ้ลูกเลือกขนกับเรื่องสอบการทุจริตท้องถิ่นนี่ผมว่างานนี้รัฐบาลเป็นผู้เสียหายครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องประสานงานกันให้แล้วทำเรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้มาแฉแล้วก็จับพวกทำความผิดมาให้ปรากฏให้ชาวโลกที่เข้าสีมาประชุมไอเมฟนี
1: ่
4: ร้อยเก้าสิบเอ็ดประเทศเนี่ยเขาหูจักว่าอ๋อประเทศไทยมันจับจริงเนี่ยมันเอาจริงเนี่ยเนี่ยเรื่องยาเสพติดอย่างเงี้ยเรื่องการสอบทุจริตนี่กับมุ่งเข้ากับยาไอ้พวกนี้กันละก่อนที่ประชุมสภาผู้ว่าการเงินแห่งประเทศไทยนี่ผมว่านี่ปราบให้มันแล้วก็ยาไอ้เขาโดยที่ว่า ไอ้3หน่วยงานนี่3ไอ้องค์กรเอกชนนี่ต้องเป็นเจ้าภาพแหละครับ1ตำรวจ2อัยการ3ศาลนี่ครับเป็นเจ้าภาพเลยคร
0: ับ
4: กระชากหน้ากากออกมาผู้ใดอยู่เบื้องหลังของการสอบอะไรการทุจริตท้องถิ่นเนี่ยตากหน้ากากมาดูผมจะรู้จักว่ามันเป็นของใดมันสวมออกมาแล้วมันสิเป็นผมสีหยังซะนี่มันสิเป็นผมสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำเงินเออเออเออผมยังคงจักอยู่เอาสิล่ะครับขอรบกวนเท่านี้ล่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนสิเขาครับขอบคุณหลายที่เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นครับ
1: ขอบคุณครับสอทาพระ
0: สอทาพระเนี่ยครับ
1: สอทาพระครับผม
0: เป็นทีมงานของสอเคียงชะตาไปแล้วนะครับนี่ก็ได้แต่ที่นี่ท่านก็พูดได้ดีนะครับท่านก็อยู่ในฐานสังคมและฐานการศึกษา
1: ครับ
0: โดยความเป็นห่วงครับเอาสายต่อไปครับผม
5: ฮัลโหล
0: ครับ
5: ผมท่านบัวเงินเด้อคุณพ
0: ่ออ๋ออันนี้บัวเงินนอนหน้าเนาะ
1: ดีครับ
5: โอ้นอนบนเขาบนน้ำอยู่นี่ละ
0: ครับ
1: อ๋อ
5: ตอนนี้ก็พักเรียด
1: แ
5: ก
1: อยู่นี่
5: ละ ตั้งใต้ศาลเท่านี้ละ
1: ครับผมขอบคุณครับวางไหนมือ
5: ผมกับพ่อเบาดอกก็เลี้ยงยาเสร็จทีโอ้มันนั่นแล้ว
1: ครับ
0: อาทิเสนอ
5: เลี้ยงเศรษฐกิจทั้งหมู่เงินทั้งบ้านผมนี่แหละ
0: เสนอเรื่องไหนใดก็เสนอมากครับ
5: ครับคือเดี๋ยวนี้แบบแตงไทยแตงมะม่วงผมกำลังออกเนี่ย
1: ครับ
0: ด้านเกษตร
5: ว่าปีนี้โอ้ราคาตกกำลีคุณพ่อเอ้ยโ
1: อ
5: ้โหนี่
1: อันนี้เขาโครงการอยู่รองหน้า
5: สามบาทแตงไทยกับไทยถึงเล็กน้อยสี่ห้าบาท
1: อ๋อบอกครับ
5: จังหวะมันดีจังได้คือย่ำแย่แทนนี
1: ่ต้องปรึกษาคุณหมอเฮาแล้วครับเรื่องเกษตรนะ
5: เออนี่แหละผมมาเสียตนไทยบ้านไทยยังกับพ่อก็ไข่ขบมีขายอยู่หรอกคุณพ่อ
1: ครับดีครับดี
5: เออ
0: เอาก็ดีครับเดี๋ยวนี้
5: แต่จังหวะบัดนี้ผมกับพี่ว่าเลี้ยงแรงน้ำเฮานี่แหละ
1: ครับ
5: คือที่ว่าเรื่องไก่เขาว่าฟังสสเพิ่นผมฟังอยู่ประจำเลยข้าเจ้าสุขสภาเนี่ยเพิ่นว่าเลี้ยงงบมากเกษตรมากให้เฮาล่ะผมว่าคือบ้านเฮานี
1: ่
5: ทั้งตำบลผมตำบลหนองโน่ตำบลหัวโจดตำบลตรงเงินนี่ผมไปกรมทรัพย์เดี๋ยวเขาจะว่าสิจ
1: ่
5: อเก็บน้ำนี่น้ำบ่พอที่คุณพ่อว่าซั่นทำเฮาสิใส่สิหันยังมันได้อยู่
1: ครับ
5: บัดนี้ผมก็เลยอยากว่าห้วยหนองข้องบึงเนี่ย
1: คร
5: ับ คือเฮาขยับขยายไปก้นให้ลึกแล้วเจ็ดเป็นระยะคือส่วนผมขอกลุ่มพระราชดินเพิ่นมาเฮ็ดไทยนี้พวกกระเจ้าเฮ็ดมาตรฐานอยู่ครับ
1: คร
5: ับ คือผมโครงการก็ไปผมทางในนี่มันบ่มีทางเขามันบ่ผมก็เลยเขียนโครงการก็ไปว่าเฮ็ดถนนให้ความเพิ่นมาเฮ็ดก็เฮ็ดประมาณ 1,000 กว่าเมตรพวกเพิ่นจกเลิกเฮ็ดมาตรฐานได้ใส่น้ําใส่ไม้สั่นทั้งอบต.คือเทศบาลเฮาเฮ็ดนี่โอ้ยบอกว่าก็เฮ็ดคือจังทางหนูล่ะก็งบ
1: ครับ
5: ผมขอฝากหน่วยงานฝากสสให้เน้นแบบนี้ครับบ่ต้องไปรอดแม่น้ําโขงน้ําหยังดอกก็ทําแม่น้ําโขงกับยาบ้าบ่พอเหมือนกันนะผมว่าเอาฟังอยู่ประจําสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับ
0: เพิ่นนี่ก็พูดในเรื่องหนองน้ําเนาะ
1: ครับ
0: ท่านเกษตรในการพัฒนาก็อยู่ในฐานใดในท่านพระยันก็สังคม
1: ครับสังคมครับ
4: คุณพ่อสอทั้งหลายครับผม
0: อ้าวเชิญครับ
4: สอแม่งน้อยเออ
0: สอแม่งน้อยเชิญครับผม
4: เป็นว่าสหายกับพวกมันเกี่ยวดอกเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นพี่เป็นลุงเป็นยังกันมากันไปเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
4: เออพวกมันว่าแจ่มแก่ดอก
0: คร
4: ับ เออพวกกาฮักกันแบบสดสองไอ้เรื่องนึงผมมาสิว่าหมวดก่อนเนาะ
1: คร
4: ับ ผมซื้อเขานี่เข้ามา22นี่แหละซื้อมานําเขามาหาขายนี่แหละ
1: อ
4: ือก็สอบละ 1,000 หา
1: คร
4: ับ เกิดได้เราจะ10ตัวเนี่ยแล้วคุณขวางตั้งใจว่าสิลบดําเอา 1,000 เขาดีๆก็นะบ่ได้ดอกดีเนี่ย
0: คิดว่าม
4: ันโอ้จะมันขายเขาจะของกันสิประมาณ4สอบปุ๊บหมดแล้วจังสิได้ 1,000 หาแต่ไม่ช้ำใจอยู
0: ่
4: คือใช่แต่นี่เขาจะของวันเขาจะของเขาอ๋อนอนหอมแสบอยู่แต่ว่าอยากเปลี่ยนที่เขาว่าอยากเปลี่ยนเพราะว่า3ปีเปลี่ยนก็แต่อยากเช็คคือเขาว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยังเลยเนี่ยล่ะเปลี่ยนอึดเกิดอยู
0: ่
4: แต่ที่ร้อยยังเกิดตัดยายง้อจิ้มทันละบันบ่ไหว
6: ฝนตกจะตกได้เพื่อเพิ่นไปทั้งเมืองพ้นบ่ได้ที่แรกก็ตั้งทั้งเฉียงๆมาจากพุ่นล่ะทั้งแกงน้อยก็เฉียงไปพุ่นเมืองพ้นเลยไม่ได้น้ำไม่ทาก็ได้น้ำแต่น้ำใต้ดินนั่นแหละมาเยียวยาอยู่นี่เรื่องที่เขาติดแจ้นี่นะคุณพ่อ
0: ครับครับ
6: มันเป็นเรื่องของรัฐบาลและข้าราชการประจำรัฐบาลนี่ก็คือมาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลกับไอ้พวกนักการเรื่องท้องถิ่น
0: คร
6: ับ นักการเรื่องท้องถิ่นกับพวกเทศบาลอบต.นี่ต่างๆเนี่ยผมว่านี่มองได้ว่าบ่สุจริตในการไอ้สื่อตำแหน่งเนี่ย
1: คร
6: ับ มันมีบ่เขาก็ว่ากันว่าแค่เก็บขยะนี่ก็แค่แสนเลยไอ้เรื่องจริงแน่บ่ได้ประจานกันผู้ใดสิเถียงก็เถียงมาโลด
1: คร
6: ับ แต่ผมก็มีหลักฐานมีกันคือเฮาเนี่ยมันเอาแต่เงินซื้อแล้วก็บ่ได้คุณภาพจากคนที่ตั้งใจนี่บ่ได้มาเฮ็ดงานเลย
0: คร
6: ับ ซื้อมากองกันอยู่เทศบาลคนที่ไปให้กันหน้าแทบสิบ่มีเลยซุมื้อนี้คุณภาพของคุณนี่มันเสียหายเพราะ1เข้ามาบ่สุจริตคือซื้อมา2คนที่เสียหายที่สุดก็คือพวกที่ติดยาเสพติดเป็นจิตเวชจิตเวชนี่ผมมา2ล้านกว่านี่ผมมาหลายกว่าทหารปกครองแผ่นดินอยู่เด้
0: น
6: ั่นเนี่ยหลายกว่าข้าราชการนี่ข้าราชการก็ว่า2ล้าน4แสนป่านนี้สองพม่าก็ว่าเป็นข้าราชการบรรจุนี่ก็คือ10,000กว่าคนนี
0: ่
6: แต่ยังมีปัญหานี่แหละครับประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอายหรอกคุณสอภาภะเขาเป็นคนดีเพราะต้องอายเลยครับเชิดหน้าใส่เลย
1: ทุก
6: คนต้องเชิดหน้าใส่เลยเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาปกป้องเขาสกนะเออผู้ต้องว่าเขาว่าเขาทำบ่ดีกับบ้านเมืองต้องมาเต็มปากเลยครับ
0: คร
6: ับ เออแล้วก็สพท.เฮานี่ก็เป็นกระบอกเสียงให
0: ้
6: ขอพระคุณอย่างสูงเลยครับนี่แหละสภาใหญ่ที่สุดในโลกเลย
0: คร
6: ับ นอกจากดาวท่านผู้มาบ่ได้นี่แหละสภาใหญ่แล้วก็สภาดีที่สุดสำหรับประชาชน
1: ครับ
6: ขอบคุณพ่อครับผม
1: ครับขอบคุณครับครับคุณหลาย
0: ๆนี่แหละครับสอแว่งน้อยนี่ก็คบค้าสมาคมกันมากจังไหนจังไปลงซื้อพันเขาเขาลักษณะนี่เน
1: า
0: ะ
1: แต่กี่คือหลายอยู่
0: เป็นบ่แกเป็นคนที่รู้มากเลยครับเรื่องเขาแต่ว่าอยากเปลี่ยนพันพนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ท่านก็เป็นห่วงประชาชนลูกหลานของเฮาเนี่ยนะครับ
7: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ท่านเสรีภาพสวัสดีครับ
7: เสรีภาพนะครับ
0: ครับเอาอยู่ในฐาน
7: มันพอดีเลย
0: อยู่ในฐานไหนเน
7: า
0: ะท่าน
7: เพื่อนคู่คุยกันสนุกสนานเยอะเหมือนกันแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกันอยู
1: ่ดีครับเวทีเราดีครับ
0: ครับ
7: วันนี้ผมมีความคิดของผมต่างหากนะ
1: ว่า
7: ผมฟังสอดอนผมฟังอดอลตะเกียว
1: คร
7: ับ แล้วก็หลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณประจวบเหมือนกันเกี่ยวกับสอนเด็กเนี่ยตั้งแต่แรกๆว่าต้องเอาประวัติศาสตร์มาให้เด็กรู้มันเรียนใช่ไหมครับให้เด็กรู้ว่าการประวัติศาสตร์เป็นยังไงมั่งทวายชาติไทยถึงเสียดายขนาดไหนผมเองไม่คิดอย่างนั้นนะครับเด็กทุกวันนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยก่
0: อ
7: นผมเคยพูดหลายครั้งว่าเด็กสมัยก่อนเด็กได้ดีเพราะครูด่
0: า
7: สมัยนี้ครูตายหาเพราะว่าด่านักเรียนมันต่างกันผมเนี่ยออกทำไมหาคิดไปผมรู้ผมเห็นหมดว่าเด็กเป็นยังไงโรงเรียนไหนเป็นยังไงผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเด็กจะฟังเด็กเนี่ยอายุแต่เกิดถึง5ปีฟังเพื่อพ่อแม่จาก6ปีไปถึง7ปีนี่เชื่อครูจาก12ปีขึ้นไปถึง20ปีนี่เชื่อเพื่อน
1: เชื่อเพื่อน
7: จาก22ปีไปผู้เชื่อเพื่อนได้เลยเชื่อเจ้าของมีเครื่องจริงแล้วเรื่องกันว่าเด็กทุกวันนี้ครับ
0: อันนี้อยู
7: ่
0: ใน
7: โรงเรียนหลายโรงเรียน
0: ฐาน30
7: ต้องเอาชื่อเรียนเลยครับเด็กผู้หญิงครับตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 เนี่ยเวลามันพักเที่ยงมันซุบหัวกันมาเบิ่งหยังแล้วต้องมองหลอกไอ้เด็กอากาศดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์แล้วก็หัวเราะกันมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีโทรศัพท์มีเสียงเพลงบ้างมีอะไรบ้างเยอะแยะไปผมก็ต้องบอกชื่อเรียนนะครับผมจะมาอาชีพแบบผมเนี่ยครับออกทุกวันเห็นทุกวันรู้ทุกวันผมถึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ครับจะไปสอนเรียนเรื่องประวัติศาสตร์หมดผิดมันฟังอยู่หูซ้ายจะออกหูขวาไปออกจากโรงเรียนไปแล้วมันเชื่อไหมครูไม่เชื่อเด็กทุกวันนี้ไม่เหมือนที่มันก่อนจะไปสอนอะไรครับเรื่องประวัติศาสตร์มันไม่เข้าใจหรอกอันนี้ผมคือชีวผมนะไม่แน่ฉะนั้นอย่าไปสอนอะไรครับเรื่องประวัติศาสตร
0: ์
7: เสียเวลาเปล่าๆครูเองมาสอนประวัติศาสตร์ครูรู้จักประวัติศาสตร์ไหมครูใหม่ๆเนี่ยเคยรู้จักไหมประวัติศาสตร์ ครูทุกวันอายุ20กว่ามี30ปีเนี่ยรู้จักประวัติศาสตร์มั้ยเมาเส้นสูงหัวจักบ่เส้นเงือหัวจักบ่ฮะผมถามเหมือนกันนะครับรู้จักมั้ยที่มาสอนเด็กอ่ะแจ๊สที่มาสอนเด็กเลยครับมันไม่เข้าท่าหรอกเอาอย่างนี้อย่างที่ว่ายาบ้าเนี่ยแจ๊สที่ผมเคยพูดนะครับถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ผมมีอำนาจผมให้เวลา90วันหมดยาบ้าไม่มีเหลือทำยังไงครับผมจะถามครั้งแรกผมจะประกาศว่าเลิกเสพเลิกขายนะตั้งแต่วันนี้นั้นผมถึงที่ไปถ้าไม่เลิกถามว่ามึงจะเข้าวัดหรือเข้าคุกผมบอกเลยนะพวกเสพเนี่ยเหมือนกันออกกฎหมายมาใหม่เสพปั๊บเอาไปที่อาญาให้เลยติดคุกไปเลยนะครับเอาไปในคุกปั๊บกายผมยุกอนเนี่ยย้ำนรกบันอัดประหลาดในคุกมันจะอยู่ได้ไหมผมใช้เวลาสามเดือนระวังหมดครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านสรีภาพ
0: นี่ก็ท่านสรีภาพสัตว์เสรีภาพเลยเนาะก็อยู่ในฐานขอบขั้วเลยเนาะ
1: ขั้วการศึกษา
0: การศึกษา
1: ครับ
0: ท่านพูดคำเดียวว่าให้เลิกขายเลยเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะดีอยู่ได้ชุ่มใจครับเชิญครับ
2: ครับ
8: คืออย่างนี้ต้องเข้าใจกับมันนะครับว่าอย่างนี
0: ้สอดอน
8: มงคลเขาเรียนประวัติหรือเรียนศิลธรรม
1: คร
8: ับ วัดนึงสอนบาลีเนี่ย200-300คนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมหาบุคคลเนี่ย
0: สอดอนมง
8: เขาจะให้มีมันจะ200-300คนก็พูดประวัติพูดเรื่องศีลธรรมในการเรียนตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยตั้งแต่ป.1ไปเนี่ยอนุบาลไม่ต้องไปสอนมันไม่รู้เรื่องพอมันนอนแต่ทีนี้ให้มันรู้มันได้คนหนึ่งก็ยังดีมันก็จะมันซึมซับเขาที่เขาสอนอย่างนั้นจะได้เป็นครูจะได้เป็นตำรวจจะได้เป็นทหารหรือไม่รู
0: ้
8: มันต้องรู
0: ้
8: ครูไม่รู้ต้องไปเรียนให้รู้เรื่องประวัติศาสตร
0: ์
8: ถ้าใครไม่รู้ไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปได
0: ้
8: เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาการตั้งสอบไปอะไรนะท้องถิ่นเขาบรรดาที่กรรมการที่ว่าเกรงการจะมือใหญ่5คนวันนี
0: ้
8: ที่สอบท้องถิ่นนะครับสอบท้องถิ่นเป็นยังไงเนี่ยผมมีเวลาผมจะพูดให้ฟังว่าท้องถิ่นคืออะไรส่วนกลางคืออะไรนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นถ้าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นท้องถิ่นบางคนก็ไม่รู้นะต้องเรียนรู้นะครับว่าการสอบท้องถิ่นการสอบคล้ายๆว่าออกกฎหมายมาทำนี่สอบส่วนกลางสอบท้องถิ่นเพราะมันสอบมันซื่อกันได
0: ้
8: นะครับเมื่อก่อนมันสอบมาส่วนกลางเลยเมื่อก่อนจำได้ไหมล่ะแต่กระทรวงท่องเที่ยวไอ้กระทรวงแรงงานเห็นไหมตั้งมาไม่บ่มีเลยการต้องโอนครูเนี่ยไปเป็นข้าราชการแรงงานไอ้กระทรวงแรงงานจำได้ไหมครับเนี่ยตั้งอะไรขึ้นมาต้องมันมีสินมาดอกเตอร์ว่าเขาต้องตั้งแล้วเอาโค้งเข้าไปค้นเข้าไปแล้วที่เรียกพูดไอ้พวกอยากไปแต่ครูบางคนเดี๋ยวนี้มีแต่คนอยากไปอยู่แรงงานเนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นไงครับการสอบมันจะมีท้องถิ่นจังหวัดเมื่อก่อนเนี่ยนักการเมืองทำผิดนี่ครับเมื่อก่อนไม่มีศาลไปทุจริตประพฤติมิชอบนะต้องไปศาลบ้านเราเขาก็จะมีกอจังหวัดกอจังหวัดเนี่ยถ้าใครทำผิดไม่เหลือสักคนครับไปผมเป็นนะโดนอะไรออกหมดเลยไม่เหลือสักคนครับเขาจริงจังนะท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขารู้นะแต่ทีนี้มาว่ามันให้มันสอบส่วนกลางมันก็เลยเป็นอย่างนี
0: ้
8: มันไม่ค่อยมีเวลาจะคุยมันโอเคครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นี่แหละครับสอดอกกระเจียวเลยครับนี่ก็ได้เป็นที่ปรึกษาของเสียงชุมชนคนอีสานนะครับแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาศูนย์ชุมชนโอสถน้ำเดียวครับนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดนะครับเป็นคณะกรรมการนำนะครับวันนี้ก็ขอคุณทุกท่านที่ท่านเข้าสายตามฐานยุทธศาสตร์นะครับส่วน30ของขอบขั้ว30ของการศึกษา30ของสังคมและ10ของในส่วนศาสนา
1: เอศาสนานี่อย่างไรเนาะ
0: เอออยากได้ส่วนศาสนามีเวลาเหลือยังไงวะ
1: เหลืออยู่3นาที
0: ครับส่วนศาสนาจะค้นนะครับ
1: ศาสนาเนี่ยเงียบ
0: ถึงว่าพระเดชพระคุณท่านไหนที่ได้รับฟังหรือบุคลากรในส่วนที่รู้ในด้านศาสนาอาจารย์ออกความคิดเห็นจักนิดนึงนะครับขอเชิญนะครับ
1: ความจริงนะอาจารย์เรื่องยุทธศาสตร์ของศาสนาเนาะครับเข็มทิศนำทางจิตใจวิญญาณเนี่ยจ้ะคนรุ่นใหม่สุมาณีหันหลังให้วัดหรือสถาบันศาสนามากขึ้นได้คนรุ่นใหม
0: ่
1: พอรู้สึกว่าเขาไม่ถึงหรือมองว่าเป็นคนล้าสมัยนะครับเวลาไปเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาเฮานี่ครับ ก็สำคัญมากเลยนะครับ
0: ฉะนั้นก็ยังบ่มีผู้ใด
1: บ่ท่านเห็น
0: เข้าเนาะผมจะขอพูดสักนิดนึงนะ
1: อาจารย์เชิญเลยครับครับ
0: เรื่องศาสนาเนี่ยครับตามที่ได้ไปลงที่ศึกษาดูแล
1: ครับ
0: ท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับไปดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นที่ผู้มาทำการเสียหายเนี่ยครับเป็นผู้ที่ประพฤติบ่ชอบมาก่อนเลยครับเพราะเขามาบวชแล้วก็คิดว่าจะปรับจิตใจให้ได้ดีแต่สรุปแล้วก็เลยยังปรับบ่ได้ฉะนั้นสังคมมองเห็นก็ว่าศาสนาบ่ดีแต่ที่จริงแล้วคนที่มาถือผ้าเหลืองเนี่ยถือนุ่งผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ประพฤติตนบ่ดีมาก่อนฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็คิดว่าไปบวชแล้วก็ถือเป็นคนดีได้พี่น้องไปแล้วมันก็บ่แม่นแล้วคนที่ทำบ่ดีมาแล้วมันก็ฟื้นตัวบ่ได้ง่ายเท่าที่ควรผมเห็นน่าชื่นใจอยู่แม่พ่อแม่นี่ปากันหนีไปคนละทางไอ้ตากับยาย
1: เลี้ยงหลาน
0: เลี้ยงหลานครับหลานสองคนผู้ชายทั้งหมดอายุยังประมาณ10ประมาณ12 13นี่แหละคร
1: ับ
0: เอามาบวชนะครับ
1: ครับ
0: เป็นหยังตาก็มาบวชเพราะว่ามันดื
1: ้อ
0: แล้วก็บ่อยู่บ่เฒ่าแล้วนั่นนั้นหลังไปนั่งบายยมุขพนาวา
1: ครับ
0: ทีนี้ก็เลยเอามาตรวจได้มีสารนําเด้อครับ
1: นี่แหละครับ
0: ก็เลยว่าโอ้น่าสนใจอันนี้เป็นส่วนศาสนา
1: ศาสนาเนาะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ท่านนั้นถ้ามีผู้ใดอยากแซงกับเขามาจังหน่อยในด้านศาสนานี่ครับ
1: เห็นจะหมดเวลาไหมอาจารย์
0: เวลาจนหมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับอาทิตย์หน้าคอยว่าไหมก็ได
0: ้ว่าไหมท่านคุณหมอมีฝากอย่างนิดหนึ่ง
1: คุณหมอฝากครับ
0: จะหมดแล้วครับ
2: ในด้านคนนี่ก็เดี๋ยวผมได้มาร่วมงานกับคุณพ่อมาซอยสังคมในเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นผ่านโครงการชุมชนโอสถแล้ว
1: คร
2: ับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในการทำอาชีพการเกษตรน้องโดยผ่านโครงการโคกน้องหน้าครับ
1: ครับ
2: ผมก็สิมีหยังดีๆมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องอยู่ครับอย่าสนใจเดี๋ยวค่อยพอกัน
0: พอกันเนาะ
2: ครับผม
1: ครับพอกันในคลิปหน้าเนาะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกคนนะครับ
9: ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
11: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
14: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารตรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถ

0: ย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
1: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามารียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปิญญวิทย์เตียนสมบูรณ์รายงาน
0: ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
5: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
4: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
5: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
4: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
5: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
4: ่ผลเสียภายนอกก็สินี่เครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
5: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
4: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
5: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
4: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
6: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
7: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
8: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
7: รถมีประกันหรือเปล่าพี
8: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
7: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้า

0: ขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
1: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะและภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะและทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีค่ะวันนี้ค่ะภาคเหนือค่ะสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ก็รับหน้าที่เป็นสถานีหลักในการเชื่อมโยงรายการวันนี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันไอระดาเชื้อวงพานรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมช่างเทคนิคทุกสถานีควบคุมเสียงและ Facebook Live ค่ะสำหรับภาคใต้ค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณรัชชายินดีค่ะภาคกลางเราอยู่กับคุณกรกนกยิปิกุลและภาคอีสานเราอยู่กับคุณกาญจนาประเสริฐค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารในช่วงต่างๆของทางรายการค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายผู้ดำเนินรายการกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกรกนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาที่ภาคกลางกันนะคะวันนี้ทำฝนเหมือนทำท่าจะตกนะคะเมฆครึ้มทีเดียวเราก็หวังว่าอยากจะให้ฝนตกเพราะว่าฝนตกมาก็อาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะยิ่งมีข่าวว่าฝนจะทิ้งช่วงของวันที่7กรกฎาคมถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็ต้องอยากจะเก็บน้ำนะคะไว้เยอะๆทีเดียวค่ะข่าวของภาคกลางวันนี้นะคะภาคกลางก็จะมีข่าวสารมาฝากกันนะคะเรื่องของกรุงเทพมหานครและองค์กร YS ชวนคนกรุงเทพร่วมกันเป็นทีมช้างปกป้องฉลามปกป้องระบบนิเวศนะคะแล้วก็ข่าวที่2จะเป็นรัฐมนตรีสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งสอบเหตุโฟมทะลักทั่วหมู่บ้านบ่อวินกำชับการจัดการอย่างถูกต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์จากไบโอชามุ่งเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นมูลค่าเศรษฐกิจลดการเผาแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันเช็คด่วนนะคะก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของบัญชีม้าจากการประกาศรับสมัครงานออนไลน์ค่ะใครที่หางานต้องระมัดระวังด้วยช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางวันนี้ภาคกลางจะพาไปวัดนะคะวัดป่าสว่างบุญวัดสวยเจดีย์500ยอดนะคะที่เที่ยวสระบุรีใกล้กรุงเทพนี่เองค่ะนี่เป็นข่าวสารทางภาคกลางกันใน2ชั่วโมงค่ะส่งกลับทางภาคเหนือค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสภาพอากาศภาคเหนือกันก่อนเลยค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31องศาต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะสำหรับข่าวสารค่ะข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้ค่ะมีเรื่องของ CIB ค่ะลุยตรวจยึดป่าต้นน้ำเชียงใหม่กว่า76ไร่ค่ะเสียหายกว่า 5.2 ล้านบาทด้านอุทยานดอยเวียงผาแจ้งผลตรวจพิกัดยันไม่ได้เกิดในพื้นที่รับผิดชอบค่ะและข่าวต่อไปเป็นเรื่องของสสจ.เชียงใหม่แจ้งยอดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ลดลงจากปีก่อนค่ะแต่ยังเดินหน้าฉีดวัคซีนเชิงรุกกันต่อไปค่ะ และปิดท้ายกันที่ข่าวของสาธารณสุขจังหวัดแพร่ค่ะมีการเตือนนะคะเรื่องโรคไข้หมูดิบค่ะเผยยอดผู้ป่วยพุ่ง40รายค่ะเสียชีวิตแล้ว5รายรณรงค์งดกินหมูดิบลดเสี่ยงโรคร้ายนั่นเองค่ะและวันนี้ภาคเหนือก็มีช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะเป็นเรื่องจากตำรวจสอบสวนกลางค่ะมีการแถลงผลปฏิบัติการแกะรอยเครือข่ายสุราปลอมบุกตรวจค้น8จุดยึดของกลางสุราปลอมกว่า 6,700 ขวดค่ะและวันนี้ภาคเหนือก็มีช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางวันนี้จะพาไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติแม่ปื้มคันค่ะและวันนี้ค่ะเช่นกันค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ค่ะก็มีข่าวในเรื่องของเกษตรยกระดับคุมเข้มทุเรียนใต้ส่งออกใช้มาตรการกรอง4ชั้นพลัสสกัดหนอนเจาะเมล็ดค่ะมุ่งเป้ารักษาแชมป์ตลาดทุเรียนคุณภาพ 1.5 แสนล้านบาทค่ะและข่าวของผู้ว่านราธิวาสมีการลงพื้นที่กลางดึกค่ะมีการตรวจปั๊มน้ำมันบาเจาะยี่งอค่ะท่านผิดขออภัยด้วยนะคะสั่ง3ฝ่ายคุมเข้มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงป้องกันเหตุร้ายค่ะและข่าวของสอบตค่ะร่วมกับจังหวัดปัตตานีต้อนรับคณะกงสุลใหญ่นิการากัวและนักธุรกิจระดับโลกลุยศึกษาเส้นทางการลงทุนค่ะและยังคงเป็นเรื่องของสอบตยกระดับบัณฑิตอาสา 2,260 คนสู่นักขับเคลื่อนสันติสุขค่ะขับเคลื่อนการพัฒนาชายแดนค่ะและปิดท้ายกันที่ชกทบค่ะพอภัยค่ะทอพอค่ะ49ลุยพื้นที่บ้านกาแย้ค่ะเยี่ยมกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเดินหน้าบรรเทาทุกข์ชายแดนค่ะและด้านของข่าวภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้มีเรื่องของผู้ว่าขอนแก่นค่ะเปิดงานแคนแก่นคูนมินิมาราธอน2026ค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างสุขภาพเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเรื่องของมท.2ค่ะมีการลงพื้นที่จังหวัดโคราชค่ะหนุนการบริหารขออภัยค่ะการบริการสาธารณสุขเชิงรุกคัดกรองพยาธิใบไม้ตับค่ะและมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมมอบเครื่องแบบชรบ.เสริมความเข้มแข็งชุมชนค่ะและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีการตรวจความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้ในการเกษตรภายในปี2569ค่ะหรือข้าวประณีตนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารได้ในช่วงต่างๆของทางรายการเท่าทันป้องกันภัยกันเลยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะเต็มเรื่องภัยกันก่อนเลยค่ะ
3: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
4: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
1: สำหรับในช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารทั้ง4ภูมิภาคกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภาคใต้กับคุณไร้ชายินดีกันก่อนเลยค่ะ
5: คุณค่ะสำหรับข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยนะคะภาคใต้เริ่มกันที่เรื่องของทางด้านกระทรวงเกษตรค่ะยกระดับนะคะคุมเข้มทุเรียนใต้ค่ะส่งออกใช้มาตรการกรอง4ชั้นพลัสค่ะสกัดหนอนเจาะเมล็ดนะคะมุ่งเป้ารักษาแชมป์ตลาดทุเรียนคุณภาพ 1.5 แสนล้านบาทนะคะโดยทุเรียนไทยเนี่ยกำลังที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการส่งออกนะคะในปี2569โดยเฉพาะผลผลิต จากภาคใต้ค่ะที่กำลังที่จะทยอยออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็กำลังจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนมูลค่าส่งออกช่วงของครึ่งปีหลังด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านของประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าที่จะส่งออกทุเรียนนะคะมากกว่า 150,000 ล้านบาทค่ะท่ามกลางความเสี่ยงนะคะจากปัญหาหนอนเจาะทุเรียนซึ่งก็เป็นศัตรูพืชกักกันนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าได้ด้วยนะคะทีนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรค่ะยกระดับมาตรการควบคุมนะคะคุณภาพทุเรียนใต้ส่งออกด้วยมาตรการกรอง4ชั้น plus ค่ะเพิ่มความเข้มงวดตั้งแต่แหล่งผลิตนะคะโรงคัดบรรจุแล้วก็การตรวจรับรองนะคะก่อนที่จะส่งออกแล้วก็มีเรื่องของการติดตามทบทวนสอบนะคะหลังจากที่มีการส่งออกด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดโลกค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะซึ่งก็เป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทยด้วยนะคะโดยทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาคุณภาพนะคะมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้เศรษฐกิจนะคะที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 1.5 แสนล้านบาทนะซึ่งการควบคุมคุณภาพเนี่ยแล้วก็การป้องกันปัญหาศัตรูพืชกักกันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อการรักษาตลาดแล้วก็รายได้ของเกษตรกรด้วยโดยทางด้านของนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ค่ะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะก็บอกว่าการเพิ่มมาตรการครั้งนี้ค่ะก็สอดคล้องกับสถานการณ์ผลผลิตภาคใต้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ภูเขาค่ะแล้วก็พื้นที่ลาดชันด้วยมีสภาพอากาศชื้นแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องนะคะก็ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปทำลายหนอนเจาะทุเรียนมากกว่าพื้นที่ผลิตบางแห่งนะคะในช่วงต้นฤดูนอกจากนี้ค่ะภาคใต้ก็ยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญในช่วงปลายฤดูการส่งออกนะคะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญค่ะในการรักษาความต่อเนื่องของการส่งออกไทยนะคะหลังจากที่ผลผลิตภาคตะวันออกเนี่ยลดลงดังนั้นนะคะการควบคุมคุณภาพแล้วก็การป้องกันปัญหาศัตรูพืชนะคะในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญต่อภาพรวมการส่งออกแล้วก็การบริโภคในประเทศด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของมาตรการใหม่ค่ะก็คือการเพิ่มระบบบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองสีเขียวค่ะพร้อมทั้งเฝ้าระวังศัตรูพืชเชิงรุกนะคะให้มีการใช้ดักแสงไฟนะคะในพื้นที่รวมทั้งกำหนดไทม์ไลน์การกักกรอแล้วก็การคัดกรองอย่างชัดเจนตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะเกษตรกรเนี่ยต้องสำรวจนะคะสวนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวก่อนอย่างน้อย7วันหลังตัดเนี่ยต้องกักรอผลผลิตไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงด้วยนะคะโดยนายรพีพัฒน์เนี่ยก็บอกว่ามาตรการ4ชั้น plus นะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพแบบเดิมสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อรักษาความเสี่ยงของประเทศคู่ค้านะคะแล้วก็คุ้มครองรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยรักษาความเป็นผู้นำของทุเรียนไทยนะคะในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะมาดูกันในเรื่องของจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านผู้ราชการนราธิวาสเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปกลางดึกเลยค่ะตรวจสอบปั๊มน้ำมันนะคะบาดเจาะแล้วก็ยี่งอสั่ง3ฝ่ายค่ะคุมเข้มเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุนะคะโดยเมื่อคืนวันที่5กรกฎาคมค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่ไปนะคะตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ของอำเภอบาดเจาะแล้วก็อำเภอยี่งอด้วยนะคะรวม6แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการพร้อมทั้งได้มีการติดตามค่ะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดนะคะมีการสั่งการบูรณาการร่วมกันกับทั้ง3ฝ่ายก็คือฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทหารนะคะดูแลตรวจตราตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเฝ้าระวังป้องกันเหตุซึ่งการตรวจตราพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันนะคะในพื้นที่ของอำเภอบาดเจาะ3แห่งด้วยกันแล้วก็อำเภอยี่งอ3แห่งค่ะโดยผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยกำลังในพื้นที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารค่ะ บูรณาการการทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์นะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการกำชับให้มีการวางกำลังดูแลพื้นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องก็ได้มีการจัดผัดเปลี่ยนนะคะกำลังพลเวียนยามอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะรักษานะคะความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะโดยท่านผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยแบบเชิงรุกนะคะแล้วก็การบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเนี่ยก็คือหัวใจสำคัญของการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดทีนี้นะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของจังหวัดปัตตานีกันบ้างเรื่องของจังหวัดปัตตานีนะคะทางด้านของสอบต.ค่ะก็ร่วมกับจังหวัดปัตตานีนะคะต้อนรับคณะกงสุลใหญ่นิการากัวค่ะแล้วก็นักธุรกิจระดับโลกลุยศึกษานะคะสู่การลงทุนโดยเมื่อวานนี้นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะนายปิยะสิริวัฒนาวรังกูลนะคะเลขาธิการสอบต.ค่ะพร้อมด้วยนางภาติมอสติยามูค่ะผู้ราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะคณะผู้บริหารจากบริษัทแพปูโชคอุดมรัตน์นะคะก็ร่วมให้การต้อนรับนายจักรจามิกรค่ะกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์นะคะสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะนักธุรกิจจากต่างประเทศนะคะในโอกาสที่เดินทางไปเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของศักยภาพทางด้านของเศรษฐกิจนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็โอกาสความร่วมมือด้านการลงทุนนะคะโดยในโอกาสนี้เนี่ยเลขาธิการสอบต.ก็ได้นำคณะนะคะลงเรือล่องอ่าวปัตตานีค่ะพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยพันปูนะคะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลก่อนร่วมรับประทานอาหารทะเลค่ะซึ่งทางร้านเนี่ยได้มีการจัดเตรียมเมนูซิกเนเจอร์ของจังหวัดนะคะก็คือปูนึ่งแล้วก็อาหารซีฟู้ดขึ้นชื่อของพื้นที่นะคะพร้อมทั้งได้มีการเปิดเวทีพบปะผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการค้านะคะการลงทุนแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยก่อนที่ทางคณะเนี่ยจะเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานีนะคะช่วงเช้าก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสตูลก่อนเพื่อที่จะศึกษาดูงานโดยเยี่ยมชมท่าเรือตำบลมะลังค่ะแล้วก็จุดส่งไฟฟ้าบ้านกาเนะนะคะเพื่อศึกษาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ขยายโอกาสความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็การพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติในอนาคตนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันค่ะก็คือเรื่องของสอบต.นะได้มีการยกระดับบัณฑิตอาสา 2,260 คนสู่นักเคลื่อนนักขับเคลื่อนสันติสุขนะคะขับเคลื่อนพัฒนาชายแดนภาคใต้โดยเมื่อวานนี้ค่ะนายนันทพงศ์สุวรรณรักษ์นะคะรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาค่ะที่ห้องพญาตานีชั้น1โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีนะคะเมืองปัตตานีโดยได้จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่9กรกฎาคมโดยมีนายธีรวิทย์เทียนคารอดค่ะผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิสอบต.ก็เข้าร่วมด้วยนะคะโดยการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาของบัณฑิตอาสาซึ่งในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้เกิดสันติสุขในนโยบายของการเข้าถึงเข้าใจพัฒนานะคะก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่วนอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันค่ะก็คือเรื่องของกองทัพนะคะกองทัพทหารพรานที่4902เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุเดินหน้าบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของบ้านกาแย ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เข้าพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะคะประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะอย่างใกล้ชิดตามนโยบายการช่วยเหลือเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่นะคะก็เต็มไปด้วยความเรียบร้อยนะคะอบอุ่นโดยประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ซาบซึ้งนะคะที่ทหารเนี่ยลงมาเอาใจใส่ดูแลนะคะแล้วก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีความไว้วางใจนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดค่ะที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันในช่วงของข่าวสารทั่วทิศกับติดเรื่องภัยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณไรชายินดีจากทางภาคใต้ด้วยนะคะถ้าจากภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวสารกันต่อจากภาคอีสานเลยค่ะกับคุณกาญจนาประเสริฐค่ะ
6: แรกวันนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยวันนี้ภาคอีสานของเรานะคะก็มีหลากหลายข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคเช่นเคยค่ะไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยนะคะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีการเปิดงานคุณแคนแก่นคูนมินิมาราธอน2026ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างสุขภาพเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะบรรยากาศอยู่ที่วัดชัยศรีตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแคนแก่นคูนมินิมาราธอนค่ะซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักมาราธอนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเลยค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ค่ะโดยทางขอนแก่นนะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีสุขภาพที่ดีของชาวขอนแก่นควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นผ่านกิจกรรมกีฬาแบบนี้ค่ะตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวสาวัตถีซึ่งเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเส้นทางในการแข่งขันนะคะก็ใช้เป็นเส้นทางภายใต้ตำบลสาวัตถีผ่านแหล่งท่องเที่ยวและวิถีของชุมชนค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศที่งดงามนะคะของทางเมืองขอนแก่นเมืองสาวัตถีพร้อมเรียนรู้คุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมนะคะให้เกิดการเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มุ่งหวังให้กิจกรรมแคนแก่นคูนมินิมาราธอนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างชุมชนสาวัตถีอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องค่ะกิจกรรมนี้นะคะท่านผู้ว่าร่วมแข่งขันด้วยนะคะร่วมลงตั้งแต่เริ่มสตาร์ทไปจนถึงเส้นชัยเลยทีเดียวค่ะนอกจากทางของขอนแก่นแล้วนะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะลงพื้นที่กันไปที่โคราชกันบ้างนะคะเพราะว่าที่โคราชนะคะท่านมท.2ค่ะมีการลงพื้นที่ไปหนุนบริการสาธารณสุขเชิงรุกคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับใบไม้มะเร็งหรือมะเร็งด้วยอ่ะมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมกับเครื่องแบบนะคะเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะเรื่องแบบอะไรเอ่ยมาดูค่ะว่าท่านมท.2นะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือมาตรวจราชการแล้วก็เยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ค่ะอยู่ที่โรงเรียนราชวิทยาอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็ไปที่โรงเรียนเมืองพระพราพิทยาคมอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะพร้อมทั้งไปเป็นประธานเปิดลู่วิ่งโรงเรียนจักรราชวิทยานะคะซึ่งก็เป็นเหมือนมาราธอนที่ขอนแก่นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะก็คือท่านมท.2ค่ะก็คือนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่อยู่ที่โรงเรียนจักรราชวิทยาอำเภอจักรราชและก็โรงเรียนเมืองพระพราพิทยาคมอำเภอห้วยแถลงค่ะโดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวิชาญคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะซึ่งท่านมท.2นะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยได้สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมกับมีการชื่นชมในการดำเนินงานของทางนครราชสีมาที่นำการบริการทางการแพทย์เชิงรุกลงสู่พื้นที่ภายใต้แนวคิดนำบริการสุขภาพไปหาประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการแล้วก็เพิ่มโอกาสในการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสำหรับการให้บริการในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับการตรวจอัลตราซาวด์ค้นหาความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีการให้บริการทันตกรรมการทำกายภาพบำบัดเคลื่อนที่และก็อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกับการรักษาโดยทางนครราชสีมาก็มีแผนขยายรูปแบบบริการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อยกระดับสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่องค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านมท.2นะคะก็ได้มอบชุดเครื่องแบบให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.นะคะในพื้นที่ของอำเภอจักราและก็อำเภอห้วยแถลงเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกับย้ำบทบาทภาคประชาชนในการร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและก็ปลอดภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะในงานนี้นะคะท่านมท.2นะคะก็มามอบทั้งนโยบายนะคะแล้วก็มาตรวจติดตามการดำเนินงานที่ได้วางแผนเอาไว้นะคะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยค่ะจนได้รับคำชมนะคะทางโคราชนะคะโอเคนอกจากทางโคราชแล้วนะคะเรามีอีกหนึ่งข้อมูลดีๆจากทางขอนแก่นค่ะวกมาทางขอนแก่นกันบ้างทางขอนแก่นนะคะโดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็มีการตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี69ค่ะที่ชื่อว่าข้าวประณีตค่ะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายระดับสินค้าเกษตรกรรมในพื้นที่โดยมีการลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในปีนี้นะคะหรือว่าในโครงการที่ชื่อว่าโครงการข้าวประณีตค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมผลักดันให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวที่มีมาตรฐานสูงแล้วก็ตรงกับความต้องการของทางตลาดค่ะนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้มอบหมายให้นายนิยุตสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไปนะคะอยู่ที่หมู่5บ้านนาว่าตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ประเมินศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรที่ได้ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้นะคะเป้าหมายหลักก็คือโครงการข้าวประณีตค่ะเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาประณีตในทุกๆกระบวนการที่ชื่อว่าข้าวประณีตนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตกระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์พร้อมทั้งการดูแลรักษาที่ปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างค่ะไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวแล้วก็การแปรรูปค่ะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในขณะที่ฐานะทางข้าวธรรมดาเนี่ยค่ะขยับเข้าไปสู่ข้าวประณีตนั่นเองซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำแล้วก็เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นแล้วก็ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารสภาพพื้นที่แล้วก็แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้มั่นใจว่าการสนับสนุนจากทางภาครัฐลงไปสู่กลุ่มที่มีความพร้อมแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปบ้านนาว่าเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบการผลิตข้าวคุณภาพดีของทางจังหวัดขอนแก่นต่อไปค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะได้ลองชิมช็อปในผลิตภัณฑ์ข้าวประณีตของทางนาว่าแล้วเรียบร้อยนะคะอร่อยถูกใจนะคะยังไงเรามาอุดหนุนแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากนะคะให้กับทุกๆเทศกาลได้เลยนะคะสั่งกันได้ง่ายๆที่พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะ นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงแรกนะคะช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยของทางภาคอีสานค่ะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคอีสานกับคุณกัญจนาประเสริฐกันด้วยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากทางภาคกลางกันบ้างค่ะกับคุณก่อนกนกกิพิกุลกันค่ะ

มาที่ภาคกลางค่ะภาคกลางเราเริ่มต้นกันด้วยกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็และองค์กร Y8 ชวนคนกรุงเทพร่วมเป็นทีมชาร์กปกป้องฉลามปกป้องระบบนิเวศเนื่องในวันรู้จักฉลามปี2559หรือว่า Shark Awareness Day 2026ค่ะองค์กร Y8 กรุงเทพมหานครประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนแคมเปญอนุรักษ์ฉลามทีมชาร์กทั่วกรุงเทพมหานครเนื่องในวันรู้จักฉลามนะคะซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคมของทุกปีและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานครในการผลักดันการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่12ของประเทศไทยว่าด้วยการสร้างหลักประกันรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชิญชวนให้คนเมืองเห็นความสำคัญของการลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากฉลามสอดคล้องกับทิศทางของโลกที่มุ่งสร้างความเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของการปกป้องฉลามในฐานะผู้ล่าลำดับสูงที่มีหน้าที่รักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลในขณะที่ฉลามหลายชนิดทั่วโลกรวมถึงไทยกำลังเผชิญกับภาวะจำนวนประชากรลดลงอย่างน่าเป็นห่วงนะคะก็ในวันรู้จักฉลามวันที่14กรกฎาคม2569นี้กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับองค์กรไวเลทเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาร์กด้วยการไม่กินไม่สั่งไม่สนับสนุนทุกผลิตภัณฑ์จากฉลามพร้อมกับร่วมแสดงพลังผ่านแฮชแท็กทีมชาร์กและก็แฮชแท็กฉลามฉลองไม่ฉลามเพื่อบอกให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้ว่าฉลามสำคัญต่อระบบนิเวศค่ะมาชมคลิปวิดีโอของกรุงเทพมหานครเพื่อรับความรู้ไปพร้อมกันค่ะ

0: ึกสันต์วันเกิดนะคะพ่อกินหูฉลามเยอะๆจะได้แข็งแรงอยู่ด้วยกันไปนานๆ
1: ทุกครั้งที่คุณสั่งเมนูฉลามพวกเขาจะออกโรง
2: เขานี่ใคร
3: เดี๋ยวนี้เขาไม่ฉลองด้วยฉลามกันละชูไปก็มีแต่โลหะหนัก
0: ใครวิเชียน
2: เพื่อนพ่อเองแค่คนเดียวไม่เป็นไรหรอก
1: พวกเขาจะออกโรงปกป้อง
3: เต็มที่ก็แค่สองเม้นกันเยอะเลย
1: ให้ความรู
3: ้เดี๋ยวทะเลจะพังหมดนะอันนี้ไม่ใช่ยาอายุวัฒนะคิดถึงลุงชูจังมาหาหน่อยอ้าว
0: เราก
3: ิน
0: ก
3: ัน
0: ท
3: ุ
0: กป
3: ี
0: เอาไงด
3: ี 1,2,3 ปลาฉลามขึ้นบกไรน้ำตาลตกผมมีกล้วยเบรกแตกงับ
1: เราอยากให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ว่าไม่ควรสั่งฉลามสำคัญกับระบบนิเวศ
0: พ่อแม่ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าการกินเมนูฉลามมันไม่ดี
1: ไม่ดีต่อปะการังไม่ดีต่อสัตว์ทะเลอื่นๆไม่ดีต่อระบบนิเวศและสุดท้ายผลกระทบอาจตกมาที่เรา
2: ขอบคุณทุกคนที่อินดูเคทผม
0: เอดูเคทพ่อEducate
2: Educate
4: มาร่วมเป็นทีมชากับเรา
1: ถ้าไม่กินหูฉลามเมนูฉลามและไม่สนับสนุนทุกผลิตภัณฑ์จากฉลาม
2: ขอบคุณครับ
1: ฉลองไม่ฉลาม
5: ฉลองไม่ฉลามนะคะก็จำกันไว้14กรกฎาคมของทุกปีค่ะไปต่อกันที่ข่าวของรัฐมนตรีสุชาตินะคะสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเหตุโฟมทะลักทั่วหมู่บ้านบ่อวีดกำชับการจัดการอย่างถูกต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวีดอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2519ส่งผลให้มวลน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากนะคะจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าปะทะกำแพงด้านหลังหมู่บ้านบุญรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสั่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนค่ะซึ่งรัฐมนตรีสุชาติก็ได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการแก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบว่าลานคัดแยกขยะมีการรับและก็จัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามพี่น้องประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนสภาพพื้นที่ให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะไปต่อกันที่เพชรบุรีนะคะเพชรบุรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์จากไบโอชามุ่งที่จะเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นมูลค่าเศรษฐกิจลดการเผาแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนค่ะเขามีการประชุมกันนะคะวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการเกษตรส่งผลให้แต่ละปีมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมากนะคะอย่างเช่น ข้าวโพดกากมะพร้าวแล้วก็เศษฟางกิ่งไม้เศษวัสดุก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนจังหวัดเพชรบุรีก็ตระหนักถึงความแล้วก็ให้ความสำคัญในการส่งเสริมนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์และก็สิ่งแวดล้อมโดยการนำนวัตกรรมการผลิตไบโอชาหรือว่าถ่านชีวภาพเข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรช่วยกักเก็บน้ำและธาตุอาหารตลอดจนเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่พี่น้องประชาชนภายใต้แนวคิดสำคัญคือเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นมูลค่าเศรษฐกิจลดการเผาลดมลพิษเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการผลิตและก็ใช้ประโยชน์จากไบโอชาเพชรบุรีซึ่งก็มีบทบาทหน้าที่นะคะได้ในการนำนโยบายแผนงานโครงการการบูรณาการทุกภาคส่วนรวมถึงแผนพิจารณาดำเนินการระดับพื้นที่ที่โดยที่ประชุมมอบหมายภารกิจให้ระดับอำเภอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานเพื่อเร่งรัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจากนั้นก็จัดให้มีการสาธิตการใช้เตาเผาจริงในเดือนสิงหาคมแล้วก็ดำเนินการจัดเตาเผานะคะจัดหาเตาเผาไบโอชามอบให้แก่กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนกันยายนแล้วก็ที่ประชุมก็ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาผลิตไบโอชาเพื่อร่วมการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้ประสบความสำเร็จและขยายผลไปสู่ระดับตำบลและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะมาดูเรื่องของบัญชีม้าเช็คด่วนกันเลยนะคะว่าก่อนจะตกเป็นบัญชีม้าจากการประกาศรับสมัครงานออนไลน์หลายคนอยากมีรายได้เสริมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตด้วยสังเกตอย่างแรกเลยคือกลลวงของมิจฉาชีพจะมีการโฆษณางานง่ายรายได้สูงเกินจริงอ้างว่าไม่มีประสบการณ์ทำงานที่บ้านก็ได้โพสต์รับสมัครผ่านโซเชียลมีเดียกลุ่มหางานหรือว่าส่งข้อความชักชวนโดยตรงนะคะสองก็คือวิธีที่มิจฉาชีพหลอกให้เป็นบัญชีม้าหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนรับเงินลูกค้าหรือว่าเป็นบัญชีสำหรับทดลองงานหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นบัตรประชาชนภาพใบหน้าหรือว่าข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อนำไปเปิดบัญชีออนไลน์หลอกขอข้อมูลการเข้างานบัญชีการใช้งานบัญชีอย่างเช่น username password pin หรือว่ารหัส OTP นะคะ3เมื่อบัญชีของคุณถูกนำไปใช้จะถูกใช้เป็นเส้นทางรับโอนเงินจากการหลอกลวงประชาชนเชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเช่นเว็บพนันออนไลน์ยาเสพติดหรือว่าการค้ามนุษย์กลายเป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมโดยที่คุณอาจจะตกเป็นผู้ต้องหา4ผลทางกฎหมายและผลกระทบนะคะอาจจะมีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินมีโทษจำคุก 1-10 ปีหรือว่าปรับ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาจถูกดำเนินคดีในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฉ้อโกงประชาชนมีอาชญาประวัติอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อการสมัครงานการทำธุรกิจการทำธุรกรรมและโอกาสในอนาคตนะคะเสียทั้งอิสรภาพชื่อเสียงและอนาคตเพียงเพราะว่าหลงเชื่อคำว่างานง่ายเงินดีก็สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะหรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่งกลับไปที่ภาคเหนือค่ะ
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณกรกนกจากทางภาคกลางกันบ้างกันด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารจากทางภาคเหนือกันบ้างค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของ CIB ค่ะรุยยึดป่าต้นน้ำเชียงใหม่กว่า76ไร่เสียหายกว่า 5.2 ล้านบาทค่ะด้านอุทยานดอยเวียงผาแจ้งผลตรวจพิกัดยันไม่ได้เกิดในพื้นที่ความรับผิดชอบค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะหรือว่า CIB โดยกองกำกับการบก4บก.ปทส.ค่ะร่วมกับกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษบก.สส.ภูธร5ค่ะได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าลุ่มน้ำแม่ฟ้างหมู่ที่1บ้านห้วยโป่งตำบลแม่ทะลบค่ะอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถ้าอ่านผ ผิดขออภัยด้วยนะคะหลังจากระบบสืบสวนและพลเมืองดีมีการแจ้งเบาะแสมีผู้ลักลอบครอบครองป่าต้นน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับโครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการค่ะเจ้าหน้าที่สามารถยึดพื้นที่บุกรุกได้จำนวน5แปลงค่ะรวมทั้งสิ้น76ไร่3งาน36ตารางวาค่ะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 5,266,831 บาท84สตางค์ค่ะโดยแยกเป็นพื้นที่2ส่วนดังนี้ค่ะ1ค่ะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำฝางจำนวน3แปลงค่ะพื้นที่แปลงที่1ค่ะมีเนื้อที่13ไร่3งาน64ตารางวาความเสียหาย 904,000 ขออภัยค่ะ 948,288 บาทค่ะแปลงที่2ค่ะเนื้อที่10ไร่3งาน98ตารางวาความเสียหาย 753,54 บาทค่ะและแปลงที่3ค่ะเนื้อที่17ไร่2งานค่ะ90ตารางวาความเสียหาย 1,209,642 บาท63สตางค์ค่ะและส่วนที่2ค่ะพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาจำนวน2แปลงค่ะก็คือแปลงที่4พื้นที่21ไร่1งาน98ตารางวาความเสียหาย 1,466,926 บาท28สตางค์นั่นเองค่ะและแปลงที่5ค่ะเนื้อที่13ไร่ค่ะ26ตารางวาความเสียหายอยู่ที่ 891,620 บาท93สตางค์นั่นเองค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ทั้งหมดไว้เป็นของกลางค่ะและส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจในท้องที่เพื่อเร่งสอบสวนตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองและติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้วันที่5กรกฎาคม2569ค่ะด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยวังเวียงผาค่ะก็มีการเตรียมการได้เปิดเผยว่าหลังจากได้รับรายงานในกรณีดังกล่าวทางอุทยานไม่ได้นิ่งนอนใจและได้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเช็คพิกัดอย่างละเอียดตามบันทึกการจับกุมของสภ.ชัยปราการทันทีค่ะซึ่งผลการตรวจสอบค่ะพิกัดดาวเทียมหรือว่า GPS ปรากฏข้อเท็จจริงที่คาดเคลื่อนดังนี้ค่ะแปลงที่1ค่ะจากการตรวจสอบพื้นที่ที่แท้จริงค่ะพบว่าเป็นป่าสภาพอุดมสมบูรณ์มากไม่ปรากฏร่องรอยการบุกรุกแพ้วถางหรือมีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดๆค่ะในพื้นที่แปลงที่2ค่ะพบว่ามีการเข้าทำประโยชน์จริงแต่เมื่อตรวจสอบแนวอย่างละเอียดแล้วพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตของอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผานั่นเองค่ะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดนะคะอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาก็ขอยืนยันว่าจะดำเนินคดีบุกรุกป่าตามที่เป็นข่าวนั้นค่ะไม่ได้เกิดในพื้นที่ในความรับผิดชอบของอุทยานแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทั้งอุทยานยังคงเข้มงวดในการเพิ่มความถี่ในการล่าตระเวนเชิงรุกเพื่อป้องกันพื้นที่ป่าไม่ให้ถูกทำลายนั่นเองค่ะดูเวลาแล้วนะคะช่วงนี้เราอาจจะต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะและพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้ภาคเหนือก็มีประเด็นเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางค่ะมีการแถลงผลปฏิบัติการแกะรอยเครือข่ายสุราปลอมบุกตรวจค้น8จุดค่ะยึดของกลางสุราปลอมกว่า 6,700 ขวดค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังในชั่วโมงที่2ของทางรายการเท่าทันป้องกันภัยกันค่ะ
7: เตือนภัยผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกซ้ำซ้อนทั้งเพจที่พักปลอมทนายปลอมตำรวจปลอมและอ้างเป็นปปง.รวมความเสียหาย 1.5 ล้านบาทค่ะ
8: เอาอีกแล้วโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินกันอีกข่าวก็ออกทุกวันแต่ก็ยังตกเป็นเหยื่อแต่ยังว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะเต็มไปหมดจนไม่รู้เรื่องไหนจริงไหนปลอมแบบนี้จะต้องทำไง
7: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่เรามีสติก่อนเชื่อข่าวอะไรต้องตรวจสอบก่อนข่าวไหนไม่ชัวร์โทรเช็คได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโทร1111หรือเว็บไซต์ www.antifakenews.go.th ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยรับแจ้งเบาะแสข่าว
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหาหรือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
13: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารุณไครุธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนดีว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการ

0: ัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพจะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเพื่อตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต้องมีการระบุใน KOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทธโภคกรต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า 36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยอำเภอบุ้งคล้าอำเภอไกกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนากลางอำเภอเมืองอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอหนองวัวซออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอแวงน้อยอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านม่วงอำเภอวานอนิวาสอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอุ่นอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอกุสุมานอำเภอโพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอนาแกอำเภอเรณูนครอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอบึงบูรณ์อำเภอโพศรีสวรรค์อำเภอเมืองจันทร์อำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพันธ์วิสัยอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมุกดาหารจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอศรีชนอำเภอนพิตามอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเบตงอำเภอบันเนสตาจังหวัดยะลาและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ

33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 60% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
1: เท่าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในชั่วโมงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยกันแล้วนะคะในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้ภาคเหนือก็มีประเด็นในเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางค่ะมีการแถลงผลการปฏิบัติการแกะรอยเครือข่ายสุราปลอมค่ะบุกตรวจค้น8จุดยึดของกลางสุราปลอมกว่า 6,700 ขวดค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: เรียนผู้บังคับบัญชาและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของตำรวจสอบสวนกลาง CAB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในกรณีของตำรวจสอบสวนกลาง CAB ผนึกกำลังกับสัมปสามิตนะครับแกะรอยเครือข่ายสุราปลอมขยายผลจากร้านค้าสู่แหล่งผลิตบุคคลทั้งหมด8จุดยึดของกลางเป็นสุราปลอมกว่า 6,700 ขวดพร้อมอุปกรณ์ผลิตนำการแถลงข่าวโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปัตรผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจว่าที่ร้อยตียงยุทธภูมิประเทศตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านรับชมทีเซอร์ผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญรับชมครับ

0: ลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้พูดถึงการทำงานในครั้งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับ
1: เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพนะครับวันนี้เป็นผลการปฏิบัติของบก.ปอส.นะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ1นะครับในการตัดวงจรการผลิตและกระจายสุราปลอมนะครับเราสามารถยึดสุราปลอมได้เกือบ 7,000 ขวดนะครับและอุปกรณ์การผลิตหลายรายการนะครับโดยร่วมกับตามนโยบายของผมที่ยกระดับในความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรมสรรพสามิตนะครับในการดำเนินการนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือเราพบกล่องอีกเป็นจำนวนมากซึ่งรอการบรรจุตามออเดอร์นะครับอีกประมาณ 15,000 กล่องนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับรออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับสิ่งที่น่าห่วงใหญ่ก็คือสิ่งที่ผสมอยู่ในขวดเหล้านะครับขวดสุราที่เอามาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับแต่จากการตรวจสอบเนี่ยเราทราบแล้วแต่กรณีสุราปลอมเนี่ยถ้าผสมอะไรไปซึ่งเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับสำหรับผู้บริโภคและพี่น้องประชาชนของเรานะครับสำหรับรายละเอียดการดำเนินการสืบสวนนะครับจับกลุ่มครั้งนี้นะครับขออนุญาตให้ทางบก.ปอส.เป็นคนชี้แจงครับ
2: กับกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับสถานการณ์การระบาดของสุราปลอมนะครับณปัจจุบันเราตรวจพบว่ามีการระบาดเป็นจำนวนมากในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนะครับและแน่นอนที่สุดครับเมื่อมันเป็นสุราปลอมนะครับผลกระทบที่เกิดกับผู้บริโภคซึ่งจะเกิดอันตรายต่อกับผู้บริโภคนะครับและจากเบาะแสที่บก.ปอส.รับมานะครับทั้งจากประชาชนทั่วไปนะครับทั้งจากตัวแทนสิทธิ์หรือผู้ประกอบการและทั้งจากข้อมูลที่ทางตำรวจได้ทำการขยายผลเรื่องสืบสวนเองซึ่งข้อมูลตรงกันว่ามีขบวนการนะครับการจัดจำหน่ายและจัดทำสุราปลอมนะครับแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครและก็ชลบุรีจึงได้สู่ขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของกรมการหนึ่งนะครับซึ่งมีขั้นตอนทั้งแหล่งผลิตนะครับผู้ขนส่งร้านค้าหลักร้านค้ารายย่อยและสุดท้ายกระจายไปยังผู้บริโภคตามสถานบริการต่างๆครับจึงเป็นที่มาของภารกิจของบก.ปอส.โดยกรมการหนึ่งครับได้ทำการตรวจค้นแหล่งดังกล่าวที่ผมเรียนมาข้างต้นครับจำนวน8จุดกระจายไปอยู่ในทั้งหมด3จังหวัดข้างต้นนะครับผลการตรวจค้นนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นฝ่ายผิดซึ่งหน้าได้ทั้งหมด3รายนะครับตรวจยึดสุราต่างประเทศปลอมยี่ห้อต่างๆประมาณ 6,700 ขวดนะครับและนอกนั้นก็มีการตรวจยึดอุปกรณ์ในการบรรจุอุปกรณ์ในการผลิตนะครับรวมประมาณถึง 400,000 กว่าชิ้นโดยเฉพาะกล่องบรรจุนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างนะครับตรวจยึดได้ถึง 15,000 กล่องในแต่ละกล่องนะครับสามารถบรรจุสุราปลอมนะครับทำตามออเดอร์ที่สั่งมาเป็นจำนวนถึง 180,000ขวดนะครับเพื่อรอจำหน่ายนะครับตามออเดอร์ที่มีกระบวนการนี้สั่งมาครับผลการตรวจค้นผลการจับกุมผลการสืบสวนจะมอบหมายให้กองกับการหนึ่งเป็นผู้นำเสนอต่อท่านครับ
3: เรียนผู้บัญชาการนะเรียนท่านที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เป็นปฏิบัติการที่ทางกองการหนึ่งบก.ปอส.นะครับได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมสรรพสามิตนะครับซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณมาท่านณที่นี้นะครับที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับซึ่งในแต่ละจุดตรวจคนทั้ง8จุดนั้นเนี่ยนะครับทางกรมสรรพสามิตเนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมปฏิบัติการด้วยทุกจุดนะครับในกระบวนการผลิตนะครับเราตรวจพบว่านะครับกลุ่มคนร้ายเนี่ยได้นำสุราที่มีรสชาตินะครับใกล้เคียงนะครับสีใกล้เคียงกลิ่นที่ใกล้เคียงแต่ว่ามีราคาที่ถูกกว่านะครับนำมาผสมแล้วก็แต่งกลิ่นนะครับจากนั้นเนี่ยนำเอามาบรรจุใหม่นะครับลงในภาชนะขวดเดิมนะครับในส่วนของสลาก นะครับบางส่วนสติ๊กเกอร์บางส่วนที่เสียหายไปเนี่ยนะครับทางกลุ่มคนร้ายเนี่ยมีการเอาสติ๊กเกอร์ที่ทําขึ้นมาใหม่เนี่ยเอามาแปะเปลี่ยนเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการทําการปิดผนึกฝานะครับตอกฝาปิดผนึกให้เรียบร้อยนําส่งไปจําหน่ายนะครับทางผู้บริโภคนะครับโดยจะมีการนะครับผลิตตามออเดอร์นะครับหมายความว่าผู้ที่ผลิตเนี่ยจะไม่ได้นําสินค้าเนี่ยออกมาวางเก็บกักไว้ในสถานที่นึงแต่จะทําตามออเดอร์ที่สั่งเมื่อมีออเดอร์แล้วจึงดําเนินการผลิตแล้วจึงนําไปส่งนะครับตามจุดต่างๆนะครับเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการติดตามนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราพบว่านะครับมีการทําเป็นขบวนการนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นนะครับจุดรวมสินค้านะครับเป็นร้านค้าหลักร้านค้าย่อยนะครับต่างๆในส่วนของขบวนการวิธีการต่างๆนั้นที่เกี่ยวข้องนะครับขอมอบหมายให้ท่านรองผู้กำกับนะครับเป็นผู้อธิบายต่อครับผมเชิญครับ
4: ครับขออนุญาตผู้กำกับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับคดีนี้นะครับสืบเนื่องจากกองกำกับการเนี่ยนะครับได้สืบทราบว่ามีการจําหน่ายสุราปลอมในตลาดนะครับจึงได้ทําการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าในพื้นที่นะครับที่ท่านผู้ว่าการได้นําเรียนไปนะครับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยมีการจําหน่ายสุราปลอมนะครับระบาดค่อนข้างมากนะครับเมื่อเราลงพื้นที่เชิงลึกเนี่ยทราบว่าสุราปลอมเนี่ยถูกจําหน่ายจากร้านค้าส่งแห่งหนึ่งนะครับในอําเภอศรีราชานะครับเราจึงได้ทําการสืบสวนในเชิงลึกและสะกดรอยนะครับเราพบผู้ที่นําสุรามาส่งนะครับในร้านค้าส่งแห่งนี้นะครับอยู่บ่อยครั้งนะครับจึงทําการสืบสวนติดตามสะกดรอยนะครับทราบว่าร้านผู้นําสุรามาส่งนะครับกักเก็บสินค้าไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับพอเราไปติดตามสะกดรอยนะครับเฝ้าสะกดรอยอยู่เนี่ยเราเห็นพฤติการว่าเขารับมาจากชายอีกคนนึงนะครับซึ่งเราก็ได้ขยายผลไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราได้พบว่าจุดผลิตจริงๆแล้วนะครับจุดผลิตสินค้าจริงๆเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่กทมนะครับจากนั้นจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตนะครับร่วมกันตรวจค้นทั้งหมด8จุดนะครับในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและชลบุรีนะครับซึ่งในพื้นที่ที่เราตรวจค้นนะครับมีทั้งแหล่งผลิตแหล่งกักเก็บสินค้านะครับแล้วก็ร้านค้าส่งขนาดใหญ่และร้านค้าส่งขนาดย่อยนะครับที่รับสุรามาจากร้านค้าส่งขนาดใหญ่นะครับซึ่งของกลางทั้งหมดเนี่ยเราตรวจค้นนะครับเป็นสุราปลอม 6,700 กว่าขวดนะครับเป็นกล่องลังที่ใช้บรรจุนะครับ 15,000 กล่องนะครับบรรจุสุราได้ทั้งหมด 180,000 ขวดนะครับจากการติดตามผู้ผลิตเองนะครับเราทราบว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาไปซื้อนะครับไปจัดหาขวดสุราเนี่ยจากร้านค้าของเก่านะครับร้านค้าของเก่าเนี่ยที่ทํารับขวดมาจากแหล่งต่างๆนะครับมาทําการทําความสะอาดนะครับแล้วขายเป็นสินค้าของเก่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยชายคนนี้นะครับเขาก็เอาขวดเนี่ยไปอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งที่เราไปตรวจค้นนะครับที่พบว่าเป็นแหล่งผลิตนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราตรวจค้นในวันผลิตนะครับก็จะมีตั้งแต่ถังน้ําสําหรับผสมน้ําสุรานะครับขวดสุราเปล่าฝาครอบขวดสุราแผ่นผนึกปิดฝาขวดนะครับปืนยิงกาวเครื่องที่ใช้สําหรับผนึกฝาขวดนะครับลังสุราเปล่าเครื่องเป่ากาวร้อนนะครับสก็อตเทปปิดผนึกขวดสุราแล้วก็สติ๊กเกอร์คําเตือนสุราต่างประเทศต่างๆนะครับจึงได้จับกุมผู้ต้องหานะครับทั้งหมดคดีนี้จับกุมผู้ต้องหาหน้าที่เกินเหตุ3คนนะครับส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับอย่างที่ผู้บังคับบัญชาได้นําเรียนไปนะครับได้มีการทํางานร่วมกับกรมสรรพสามิตที่เห็นได้ว่าบ่อยครั้งนะครับที่มีการทำงานร่วมกันแล้วก็เข้าค้นเข้าปฏิบัติการด้วยกันลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตได้พูดถึงการทำงานร่วมกับ CIB ครับ
5: ครับก็กราบสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับก็การทำงานครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการระหว่างกรมสรรพสามิตนะครับแล้วก็ตำรวจกองบัญชาการส่วนกลางโดยนโยบายของท่านทิพดีกรมสรรพสามิตนะครับสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้ก็เป็นการสืบสวนร่วมกันนะครับในการทำงานจนจับสุราต่างประเทศนะครับได้จำนวน 6,700 กว่าขวดนะครับภาษีที่รับสูญเสียนะครับก็อยู่ประมาณนับ2ล้าน3แสนกว่าบาทนะครับสำหรับข้อหาที่ทางกรมสรรพสามิตจะตั้งเนี่ยครับก็จะมี2ข้อหาด้วยกันคือ1ตามพ.ร.บ.สรรพสามิตเนี่ยคือข้อหา มีไว้ในครอบครองนะครับซึ่งสินค้าไม่ได้เสียภาษีเนี่ยก็จะมีโทษปรับอยู่ระหว่าง2ถึง10เท่านะครับก็ค่าปรับอยู่ประมาณ23ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือมีไว้เพื่อขายนะครับสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับธรรมศาสตร์วิทย์เนี่ยก็จะมีโทษปรับระหว่าง5เท่า15เท่านะครับค่าปรับก็อยู่ประมาณ35ล้านบาทเศษนะครับสำหรับตัวสแตมป์เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจากผู้เชี่ยวชาญของกรมนมิตรว่าเป็นสแตมป์ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับถ้ามีการไม่ถูกต้องก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับก็ฝากเรียนทางสื่อมวลชนนะครับอาจจะเรื่องสุราปลอมหรือสุราอะไรพวกนี้ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยก็อยากฝากให้ทางประชาชนเนี่ยช่วยตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็ควรจะซื้อจากร้านขายส่งใหญ่ๆหรือทางโมเดิร์นเทรดนะครับเพราะว่าต้องการการปลอมแปลงว่าสินค้าพวกนี้ก็จะมีระบาดในแหล่งที่การท่องเที่ยวนะครับมีการนั่นมากสำหรับกรมสรรพสามิตเนี่ยก็มีช่องทางในการแจ้งนะครับ1713นะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องสุราที่ไม่ถูกต้องหรือสินค้าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยที่กรมสรรพสามิตได้หรือแจ้งทางกรมการสอบสวนกลางได้นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็กราบขอบคุณทั้งกรมการสอบสวนกลางด้วยครับในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ครับขออนุญาตนำเรียนครับ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขอฝากข้อห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการเตือนภัยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
1: ครับตามที่ผู้แทนกรมสรรพสามิตชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับสังเกตได้ของกลางที่ตรวจพบเนี่ยเรามีสุราต่างประเทศหลายยี่ห้อมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนที่ชอบที่วิธีบริโภคนะผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องพึงระวังในการซื้อหรือว่ารวมทั้งร้านอาหารนะครับที่ซื้อสุราพวกนี้มาจำหน่ายต่อนะครับก็ต้องซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับหรือว่าโมเดิร์นเทรดอย่างที่ทางสัมปทานที่แจ้งให้ทราบนะครับเพราะไว้นั้นเนี่ยสุราปลอมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเขาผสมอะไรไปก็ไม่รู้นะครับแต่ครั้งนี้ยังดีว่าเขาใช้สุราอีกยี่ห้อหนึ่งมาผสมนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้นะครับก็ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนไว้ครับ
2: ขออนุญาตครับก็จากเราทำการตรวจสอบราคาซื้อขายในแหล่งที่นำสุราปลอมไปจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นร้านรายย่อยหรือว่าตามสถานบริการต่างๆครับถ้าเราดูราคาแล้วปรากฏว่ามีความแตกต่างค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมตัวอย่างเช่นเล่ายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งที่ทั้งตาดำและตาแดงนะครับเราตรวจสอบเพราะว่ามีความแตกต่างแค่200-300บาทโดยประมาณต่อขวดเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผู้การเรียนทราบว่ากลไกการสังเกตเรื่องราคาอาจจะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าอย่างที่คล้ายๆคดีเดิมๆที่เวลาพวกกระบวนการนำมาจำหน่ายก็อ้างว่ามีโปรโมชั่นจากบริษัทผู้นำเข้านะครับทำให้ราคาที่แสดงขายต่อประชาชนนะครับในระยะสุดท้ายเนี่ยมีความแตกต่างกับราคาในท้องตลาดนะครับนิดเดียวเพราะแหล่งที่จะต้องสังเกตมากๆก็คือตัวแหล่งที่จำหน่ายนะครับต้องเป็นร้านค้าที่ได้คุณภาพเป็นโมเดิร์นเทรดหรือว่าเป็นคอนเวนเนสโตร์ที่มีความน่าเชื่อถือครับ
6: ครับของกลางที่เรายึดได้ทั้งหมดในครั้งนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้ง7แบรนด์นะครับครับวันนี้เรามีเทียบระหว่างสุราแท้กับสุราปลอมนะครับซึ่งตัวที่พี่น้องประชาชนจะสังเกตได้นะครับอย่างแรกนั้นเลยนะครับก็คือในเรื่องของฉลากนะครับฉลากของสุราปลอมเนี่ยจะมีความเฉียบคมของตัวอักษรนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของการติดฉลากที่ของปลอมเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของฟองอากาศครับการปิดผนึกที่ไม่สมบูรณ์ครับ
2: ความคมชัดของแบรนด์ถ้าสังเกตเข้ามาใกล้ๆจะพบว่ามีความคมชัดของตัวแบรนด์ที่นำมาติดข้างขวดนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับบางส่วนก็อาจจะมีที่ทางผู้ประกอบการขอสงวนไว้เป็นความลับที่จะตรวจสอบดูเฉพาะเป็นความลับของทางบริษัทผู้นำเข้านะครับแต่หลักๆก็เลยก็ดูฟองอากาศครับตัวการสกรีนที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับดูความคมชัดของตัวแบรนด์นะครับที่มีสลากสติ๊กเกอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับก็ประมาณนั้นครับลำดับต่อไปครับผมจะให้ผู้แทนของกับการหนึ่งครับนำเสนอดีเทลของกลางในแต่ละชิ้นเอาสั้นๆนะครับเชิญ
6: ครับก็สำหรับขั้นตอนกระบวนการผลิตนะครับก็เริ่มจากการที่นำสุรานะครับ ยี่ห้อที่มีราคาถูกกว่านะครับมาผสมในถังนะครับพอผสมเสร็จแล้วสุรายี่ห้อต่างๆครับมาผสมในถังครับเสร็จแล้วก็จะทําการกรอกใส่ขวดนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยเราพอเราเจอนะครับว่ามีการกรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการปิดผนึกฝาขวดนะครับจะมีฝาขวดที่เป็นที่เขาสั่งผลิตนะครับพอผลิตฝาขวดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอเครื่องตอกฝาขวดนะครับเป็นเครื่องซีลปิดผนึกฝาขวดนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพลทที่เอาไว้สกรีนกล่องหรือลังนะครับเพื่อพิมพ์ล็อตการผลิตนะครับครับกล่องที่เขาสั่งมายังไม่มีล็อตการผลิตนะครับเพราะว่าเขาจะมีล็อตการผลิตเนี่ยอัปเดตตลอดนะครับหลังจากผลิตผนึกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ที่เอาไว้ติดขวดนะครับที่เอาไว้ติดขวดมีทั้งสติ๊กเกอร์ที่เป็นหน้าแบรนด์นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เป็นคําเตือนต่างๆนะครับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเราเจอทั้งหมดประมาณ 200,000 ชิ้นครับแล้วก็จะมีกล่องลังที่เขาสั่งผลิตไว้ครับครับก็จะมีทั้งหมดที่เรายึดได้จากที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งหมดประมาณ6ยี่ห้อครับก็จะมีบางยี่ห้อที่เราเพิ่งเคยเจอในครั้งนี้นะครับที่เป็นยี่ห้อใหม่ๆนะครับจากยี่ห้อแบรนด์ยอดนิยมเนี่ยที่เราเคยเจออยู่แล้วนะครับกรีนบางแบรนด
0: ์ครับสำหรับเคสแรกนะครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับ
7: นี่ก็เป็นเรื่องราวของการแถลงผลปฏิบัติการจากตำรวจสอบสวนกลางค่ะเรื่องของการแกะรอยเครือข่ายสุราปลอมบุกตรวจค้น8จุดยึดของกลางสุราปลอมกว่า 6,700 ขวดค่ะก็เวลาจะเลือกซื้อของอะไรก็แนะนำให้ซื้อของจากร้านที่ไว้ใจได้นั่นเองค่ะเพราะว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่ของแท้ถ้าเกิดราคาถูกเกินจริงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ภาคเหนือนำมาฝากกันในช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นกันเลยค่ะ
8: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
9: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
7: เอาละค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงเตือนภัยขยายประเด็นวันนี้ค่ะก็มี2ภูมิภาคที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันค่ะมีภาคอีสานค่ะเป็นเรื่องของสุภจีค่ะติดตามลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบจังหวัดราชบุรียกระดับอุตสาหกรรมสร้างรายได้มั่นคงให้กับเกษตรกรค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกับคุณกาญจนาประเสริฐกันเลยค่ะ
10: ของทางภาคอีสานในวันนี้ค่ะนั่นก็คือช่วงของ IOC เตือนภัยขยายประเด็นนะคะซึ่งวันนี้ทางภาคอีสานค่ะจะพามาติดตามในเรื่องของคุณสุภจีนะคะที่ได้มีการติดตามลงมะพร้าวนะคะลงมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบของทางจังหวัดราชบุรีที่ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างรายได้มั่นคงให้กับเกษตรกรค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมนะคะอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นการผลักดันแล้วก็กระตุ้นอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดจนห่วงโซ่อุปทานนะคะตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวน้ำหอมค่ะไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแนวคิดซีโร่วอยซ์นะคะโดยเป็นการลดขยะให้เป็นศูนย์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยค่ะ ซึ่งนางสุปจีนะคะก็บอกว่าในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามะพร้าวน้ำหอมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนหลังจากที่ทางกระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคเกษตรกรนะคะผลักดันการจัดตั้งลุงมะพร้าวชุมชนน้ำหอมเป็นต้นแบบเป็นโมเดลเป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรควบคุมคุณภาพยกระดับมาตรฐานการคัดแยกการแปรรูปแล้วก็เชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตั้งเป้าให้ลุงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ทางเกษตรกรจะสามารถนำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมพร้อมกับสร้างระบบบริหารจัดการที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในระยะยาวค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหามะพร้าวน้ำหอมนะคะทางพาณิชย์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานะคะเกษตรกรได้เผชิญปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากส่งผลให้ราคาถูกกดจากหลายปัจจัยค่ะซึ่งในระยะเร่งด่วนนะคะทางพาณิชย์ก็ได้มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในไปรับซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาของทางท้องตลาดพร้อมกับประสานทางภาคเอกชนทั้งในสถานีบริการน้ำมันโมเดลเทรดแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่ต้องการนะคะเข้ามารับซื้อผลผลิตรวมกว่า10ล้านลูกเลยค่ะคุณผู้ฟังทางพาณิชย์นะคะก็ยังมีการเร่งการตรวจสอบกระบวนการแปรรูปมะพร้าวแล้วก็การดำเนินงานธุรกิจของลุงรับซื้ออย่างเข้มงวดหลังพบว่าความเสี่ยงของการปลอมปนวัตถุดิบบางประเภทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวน้ำหอมทั้งระบบโดยในขณะนี้นะคะก็เข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปแล้ว24ที่24แห่งพบผู้ประกอบการบางรายที่เข้าข่ายการกระทำผิดซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า DSI เนี่ยร่วมประสานทางจังหวัดแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรร่วมแจ้งเบาะแสอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะกรณีการปลอมปนเปื้อนนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยแหละซึ่งกระทบต่อมาตรฐานสินค้าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ราคาของผลผลิตของเกษตรกรพร้อมทั้งเดิมหน้าเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะนางสุปจีนะคะก็กล่าวเน้นย้ำนะคะว่าแนวทางสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวภายใต้แนวคิดน่ะเซตขยะให้เป็นศูนย์นะคะโดยนำเปลือกมะพร้าวกะลามะพร้าวน่ะแล้วก็วัสดุที่เหลือนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าอย่างเช่นวัสดุบรรจุภัณฑ์เชื้อเพลิงไบโอซาผลิตภัณฑ์รักโลกค่ะแล้วก็พลังงานทดแทนผ่านการร่วมมือกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยค่ะงานนี้นะคะท่านยังได้ติดตามต้นแบบการพัฒนามะพร้าวน้ำหอมมูลค่าสูงด้วยนะจากทางราชบุรีค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างของการยกระดับสินค้าเกษตรกรไทยจากสินค้าปริมาณสู่สินค้ามูลค่าสูงค่ะผ่านกระบวนการการประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบนะคะตรวจสอบย้อนกลับไปด้านเทคโนโลยีนะคะก็จะมีการสอบสายพันธุ์ของทางตลาดว่าตลาดอ่ะส่วนมากอ่ะรับสายพันธุ์อะไรมาขายแล้วขายได้อย่างไรแล้วจะมีการแปรรูปอย่างไรนะคะซึ่งสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมของไทยตั้งแต่ปี68มีเกษตรกรผู้เพาะปลูกกว่า 50,000 ครัวเรือนค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่เพาะปลูกกว่า 300,000 ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ1จากปีก่อนนะคะซึ่งสภาพอากาศน่ะก็เอื้ออำนวยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะจนถึงตอนนี้มีฝนตกที่ต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4,643 กิโลกรัมต่อไร่เลยค่ะคุณผู้ฟังหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ43ในปี69เนี้ยตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภาที่ผ่านมาสินค้ามะพร้าวที่มีปริมาณการส่งออกทั้งหมดกว่า 500,000 ตันน่ะคิดเป็นมูลค่ากว่า500ล้านเหรียญสหรัฐนะคะขยายตัวกว่า 9.18% โดยทางราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สงขลาก็ได้ผลิตเพิ่มขึ้นปริมาณร้อยละ30ค่ะในการจำหน่ายภายในประเทศอีกร้อยละ70ส่งออกต่างประเทศโดยมีตลาดสำคัญนะคะที่รับซื้อมะพร้าวน้ำหอมของเรานั่นก็คือประเทศจีนอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะรวมทั้งออสเตรเลียทั้งหมดนี้ตามลำดับเลยนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมของเราก็ได้มาตรฐานน้ำหอมสมชื่อเลยค่ะ หอมอร่อยนะคะซึ่งก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะนอกเหนือจากที่เราส่งออกต่างประเทศแล้ว70% 30% นั้นน่ะอยู่ในประเทศไทยของเรานะคะซึ่งคนไทยของเราชอบปลูกมะพร้าวทุกๆพื้นที่เลยถ้าอยากรู้ว่ามะพร้าวน้ำหอมของทางราชบุรีเป็นอย่างไรอ่ะเราลองมาเชิญมาชวนมาชิมกันนะคะและจะได้มาเปรียบเทียบกับมะพร้าวน้ำหอมในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเยอะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะแต่รสชาติแตกต่างกันอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราลองชิมแล้วลองมาตัดสินใจกันดูเนาะนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะในช่วงของIOC เตือนภัยขยายประเด็นของทางภาคอีสานที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคในวันนี้นะคะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
7: ขอบคุณค่ะสำหรับอีกภูมิภาคหนึ่งค่ะในช่วงเตือนภัยขยายประเด็นค่ะที่มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันค่ะคือภาคใต้ค่ะเป็นเรื่องของพัฒนาเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกับคุณราริชายินดีกันเลยค่ะ
11: เรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะวันนี้เนี่ยภาคใต้มีประเด็นเรื่องของการพัฒนาเร่งสร้างความมั่นคงทางยาค่ะยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขนะคะโดยได้มีการเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมค่ะเร่งสร้างความมั่นคงทางยานะคะเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมค่ะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยผ่าน3ยุทธศาสตร์ค่ะก็คือการเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็ยกระดับการใช้ยาเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็การขยายศักยภาพการผลิตจัดหาวัคซีนนะคะเพื่อหาความมั่นคงของชาติในขณะที่องค์การเภสัชกรรมค่ะก็มีบทบาทสำคัญนะคะในเรื่องของการผลิตการจำหน่ายยาเวชภัณฑ์สร้างรายได้นะคะในช่วงปี2560ถึงปี2569ค่ะก็เฉลี่ยปีละประมาณ 16,873 ล้านบาทก็นำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทค่ะก็สามารถที่จะประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ถึง 5,292 ล้านบาทต่อปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแล้วก็บริการสุขภาพแบบครบวงจรค่ะซึ่งก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจแนวความร่วมมือโครงการไทยเวลเนสนะเทอราพิสโปรแกรมระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐนะคะภาคการศึกษาภาคเอกชนค่ะเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสนะคะให้มีมาตรฐานระดับโลกค่ะรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบังคับนะคะที่ยังคงขาดแคลนกว่า 70,000 คนแล้วก็มีการยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยนะคะแล้วก็สมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่ะทางนี้เนี่ยความร่วมมือดังกล่าวก็จะมีระยะเวลา3ปีด้วยกันโดยมี5หน่วยงานนะคะก็จะมีร่วมกันพัฒนานะคะระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรองรับมาตรฐานค่ะการจัดทำรองรับรับรองวิทยาฐานะนะคะแบบดิจิทัลแล้วก็ฐานข้อมูลกลางเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการค่ะแล้วก็การบริหารธุรกิจนะคะการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะคะขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่ามีทั้งหมด7นโยบายเสาหลักด้วยกันโดยเสาหลักแรกเนี่ยก็คือสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยเครือข่ายปฐมภูมิค่ะส่วนอันที่2ก็คือนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะนะคะอันที่3ก็คือเศรษฐกิจสุขภาพสร้างรายได้ค่ะบริหารโปร่งใสพร้อมรับภัยวิกฤตค่ะบริหารเป็นเลิศมุ่งสู่โรงพยาบาลสีเขียวนะคะแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจคนสาธารณสุขค่ะยกระดับสุขภาพไทยสู่มาตรฐานสากลภายใต้เข็มทิศสุขภาพดีทุกช่วงวัย สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญานะคะซึ่งองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักค่ะทั้งสาธารณสุขด้านของนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วก็การแพทย์ขั้นสูงค่ะเพื่อส่งเสริมศักยภาพของประเทศนะคะเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการรักษาแล้วก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะด้านเศรษฐกิจสุขภาพสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนสมุนไพรนะคะแล้วก็กัญชาทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้สามารถที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้วก็แข่งขันในตลาดโลกได้นะคะรวมไปถึงการบริหารเนี่ยโปร่งใสพร้อมรับภัยวิกฤตนะคะโดยมีการยกระดับฐานการผลิตภายในประเทศค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาวัคซีนเวชภัณฑ์ค่ะพร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถที่จะรองรับวิกฤตด้านสุขภาพนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทางด้านของนายพัฒนาก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะให้องค์การเภสัชกรรมเนี่ยเร่งสร้างความมั่นคงทางยาโดยใช้ประสบการณ์แล้วก็ความพร้อมนะคะที่มีการสร้างการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสมให้กับประชาชนนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในเรื่องของการแข่งขันให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาด้านยานะคะได้อย่างมั่นคงผ่าน3ยุทธศาสตร์ก็คือการเพิ่มศักยภาพการผลิตนะคะตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็ยกระดับการใช้ยาเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยค่ะรวมไปถึงขยายศักยภาพการผลิตจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาตินะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงมิ่งขวัญสุวรรณพงษ์ค่ะผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยองค์การเภสัชกรรมก็สร้างรายได้จากการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์รับจ้างผลิตนะคะร้อยละ55แล้วก็จัดหายาเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นเนี่ยร้อยละ45นะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ในช่วงปี60จนถึงปี69เนี่ยเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในปี60ถึง69เนี่ยได้มีการนำส่งรายได้แผ่นดิน 8,177 ล้านบาทนะคะก็ทำให้ภาครัฐเนี่ยประหยัดงบประมาณได้ถึง 5,292 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของสมาคมสปาไทยนะคะก็ได้มีความเห็นในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าได้มีการรับผิดชอบแล้วก็ประสานกับเครือข่ายผู้ประกอบการสปาเวลเนสนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานจริงนะคะแล้วก็สะท้อนข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรค่ะสนับสนุนการเชื่อมโยงการจ้างงานนะคะโดยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานโอกาสฝึกงานค่ะแล้วก็บุคลากรนะคะที่ผ่านการรับรองจากโครงการแก่สถานประกอบการในเครือข่ายนะคะแล้วก็ได้มีการสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลค่ะตลอดจนร่วมติดตามประเมินผลนะคะแล้วก็พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะที่ทางภาคใต้เนี่ยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะที่ภาคอีสานและภาคใต้ได้นำมาฝากเราในช่วงนี้ค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงของเพื่อนนักเดินทางกันบ้างค่ะ
9: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
7: สำหรับช่วงเพื่อนนักเดินทางวันนี้ค่ะมีอยู่2ภูมิภาคที่จะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะมีภาคกลางและภาคเหนือตอนนี้เราไปติดตามกับทางภาคกลางกับคุณกรกนกยิปพิกุลกันก่อนเลยค่ะ
12: มาที่ภาคกลางนะคะวันนี้พาไปเที่ยวที่วัดป่าสว่างบุญนะคะวัดสวยเจดีย์500ยอดที่สระบุรีค่ะใกล้กรุงเทพของเรานี่เองนะคะใครที่อยู่ภาคกลางก็เตรียมพร้อมกันได้เสาร์อาทิตย์ก็ปักหมุดกันไปค่ะวัดป่าสว่างบุญตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีบนเนื้อที่มากกว่า400ไร่สิ่งที่โดดเด่นของวัดก็คือมหาเจดีย์ที่นับรวมกันได้กว่า500ยอดมีชื่อเรียกเต็มๆว่าพระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญนะคะโดยจะมีทั้งหมด9ชั้น แล้วก็ตั้งลดหลั่นกันลงมา500องค์เจดีย์ประธานองค์ใหญ่จะตั้งอยู่ตรงกลางและเจดีย์องค์รายองค์เล็กๆจะอยู่รอบๆทิศตัวองค์เจดีย์ก็จะเป็นรูปปั้นที่สวยงามประณีตเคลือบด้วยสีทองโดยผนังด้านในของเจดีย์องค์ประธานจะประดับด้วยกระจกทับทิมแล้วก็จะมีภาพพระธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆทั่วประเทศประดับไว้ด้านบนนอกจากนี้ก็ยังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาลอินเดียศรีลังกาต่างๆมาบรรจุรวมกันในพระมหาเจดีย์ครบทั้ง500ยอดนะคะรวมทั้งได้นำพระบรมสารีริกธาตุวัตถุมงคลและของมีค่าไว้สักการะบูชาอีกจำนวนมากบรรจุไว้ในพระเจดีย์องค์ประธานด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลวงพ่อสมชายนะคะได้เล่าว่าก่อนที่จะสร้างพระมหาเจดีย์500ยอดนั้นคืนวันหนึ่งหลวงพ่อได้เอาดอกไม้ธูปเทียนสักการะบูชาไปอธิษฐานขอสร้างพระมหาเจดีย์นี้ไม่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขอให้เห็นนิมิตหมายที่ดีในคืนนี้ต่อมาหลวงพ่อก็เริ่มสวดมนต์หลังจากนั้นก็มีมดงามขึ้นมากัดไต่ทั่วร่างกายหลวงพ่อก็เลยมีความคิดว่ามดก็คือมารมารก็คือมดถ้าสู้มดได้ก็สู้มารได้หมายถึงสร้างพระมหาเจดีย์ได้นั่นเองนะคะหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจยอมอดทนให้มดกัดแล้วก็นั่งสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตาก็ทำให้มดงามหายไปคืนนั้นหลวงพ่อก็เลยนิมิตว่าได้แบกไม้ไผ่ลำยาวถึง50เมตรโดยมีลูกตุ้มถ่วงทั้งสองข้างไม่ว่าใครจะมายกก็ยกไม่ไหวนะคะหลวงพ่อเลยไปแบกด้วยตัวเองปรากฏว่าแบกไหวจากนั้นก็ใส่บ่าแบกขึ้นภูเขาแล้วก็ได้มีเสียงดังจากอากาศพูดขึ้นว่าสร้างพระเจดีย์มีอนุสงฆ์มากมายขออนุโมทนาบุญด้วยก็จะได้เป็นสมเด็จอยู่นอกเมืองขอให้ชื่อพระมหาเจดีย์พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญนะคะก็นอกจากนี้แล้วเจดีย์500ยอดที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าสว่างบุญแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกว่า 84,000 องค์นะคะพระอุโบสถอาสมทรงสถูปดับขันปรินิพานพระสัจจะเจดีย์รวมไปถึงพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหินงามปางปรินิพานที่สร้างด้วยหินชิ้นเดียวใหญ่ที่สุดในเมืองไทยหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินหนัก30ตันก็ต่างยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกันนะคะและความเงียบสงบอากาศดีของวัดป่าสว่างบุญก็ทำให้ที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะแก่การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมวัดสวยใกล้กรุงเทพนะคะแบบนี้สายบุญทั้งหลายก็คงจะไม่พลาดก็แวะไปนะคะไปไหว้ขอพรกันสักนิดนึงเพื่อให้จิตใจสงบนะคะพร้อมกับไปสู้กับงานได้แบบสบายๆก็ปักหมุดกันไว้นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ขอให้นะคะจดบันทึกไว้แล้วก็ปักหมุดหมายของท่านนะคะที่จะไปกราบสักการะขอพรค่ะช่วงนี้ส่งกลับไปที่ภาคเหนือค่ะ
13: ขอบคุณค่ะใครที่ได้แวะเวียนไปก็สามารถไปไหว้พระกันได้นะคะสำหรับภาคเหนือกันบ้างค่ะวันนี้จะพาไปที่จังหวัดพะเยากันค่ะทางจังหวัดพะเยาค่ะก็มีการชวนเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปื้มค่ะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะจังหวัดพะเยาก็มีการเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยชวนนักท่องเที่ยวค่ะไปสัมผัสความงามของอุทยานแห่งชาติแม่ปื้มแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งด้านของธรรมชาติและกิจกรรมพักผ่อนค่ะพร้อมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไร
14: ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปื้มอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแม่ปื้มหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดพะเยาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนค่ะภายในอุทยานค่ะมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายทั้งการกางเต็นท์พักแรมชมวิวสกายวอล์กเดินเล่นรับลมบนสะพานทอดยาวกลางอ่างเก็บน้ำระยะทางค่ะไปกลับประมาณ1กิโลเมตรชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเดินศึกษาธรรมชาติรวมไปถึงการล่องเรือและพักผ่อนริมอ่างเก็บน้ำแม่ปื้ม พื้นที่ท่องเที่ยวจะมีการจัดจุดบริการและพื้นที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยจะมีทั้งสินค้าพื้นเมืองอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงบริการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
15: นอกจากนี้ค่ะทางอุทยานยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดตามป่าหรือว่าตามฤดูกาลได้ภายใต้ระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
14: ช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้ต้องไปในที่ที่ที่อุทยาน
7: นี่ก็เป็นที่เที่ยวจังหวัดพะเยานะคะอุทยานแห่งชาติ
9: เท่าทัน
7: แม่ปืมค่ะขออภัยด้วยค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะ Green Season แบบนี้อุทยานแห่งชาติแม่ปืมค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะด้วยธรรมชาติสีเขียวขจีอากาศสดชื่นและกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ภาคเหนือได้นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการเท่าทันป้องกันภัยกันแล้วค่ะประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเดิมค่ะ 14:00 นถึง 16:00 นและทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีเลยค่ะวันนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง4สถานีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
8: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
16: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
17: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
16: หืมทำยังไงหรอ
17: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
16: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
17: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
20: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
16: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
17: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
16: หึทำยังไงหรอ
17: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
16: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
17: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าสได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความตรงใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายตะกรยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
5: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยขนาดพิวัตรอายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีผู้ต้องหา

0: ขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
1: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟูลารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆาตโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าในเวลา 16:14 ตอนนี้ 16:14 นาทีตอนนี้นะคะไปจนถึง 16:30 นาทีกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ทักทายกันกับงานเพลงเขเรือของมาลีหัวหน้านะคะแนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองทักทายกันแนะนำงานเพลงเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-726นั่นเองกับหลากหลายเรื่องราวนะคะในแต่ละวันที่เราหยิบนำมาฝากกันตลอดจนงานเพลงเพราะๆกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะในพื้นที่ขอนแก่นของเราในช่วงนี้วันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นงานขอนแก่น Agri Fusion Fest 2026นะคะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานขอนแก่น Agri Fusion Fest 2026งานนี้จัดตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่6ไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะ7กรกฎาคม2569 6ถึง7กรกฎาคม2569 2วันนี้นะคะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานขอนแก่น Agri Fusion Fest 2026เป็นมหกรรมซึ่งรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพค่ะตลอดจนรวบรวมเอานวัตกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพภาคการเกษตรยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการและเครือข่ายภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดจัดกระเช้าผักและผลไม้การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรการแข่งขันแฟชั่นสร้างสรรค์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเราค่ะการแข่งขันเวจจี้มาสเตอร์ชาเลนจ์ศึกแฟนพันธุ์แท้พืชผักนั่นเองและก็มีกิจกรรมร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งงานค่ะซึ่งก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านนะคะไปร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของสินค้าเกษตรคุณภาพไปสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่อนาคตไปด้วยกันค่ะกับงานขอนแก่น Agri Fusion Fest 2026วันนี้พรุ่งนี้2วันเท่านั้นค่ะ6ถึง7กรกฎาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสค่ะ043-236-726กับการแนะนำงานเพลงในช่วงนี้รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะช่วงนี้มาที่งานเพลงนี้ดีกว่าหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่ายังฮักไผ่ได้อีกบ่น้อไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันกับปากของคุณมนแคนแก่นคูณในงานเพลงที่ชื่อว่ายังฮักไผ่อีกได้บ่ค่ะ

0: หลวงนะคะแล้วก็อีกฝากหนึ่งอยู่ข้ามถนนแต่อยู่ฝั่งเดียวกันก็คือเป็นมัสยิดปาตอนี
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เป็นมัสยิดปากีนะคะก็จะมีให้เห็นและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหลักเมืองและอีกมันจะมี3สะพานค่ะมีสะพานเดชาในชิด1 2แล้วก็สะพานศักดิ์เสนี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะให้เราได้เห็นตรงสะพานก็จะเป็นหอนาฬิกาวัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็คือบรรยากาศดีมากเพราะตอนเย็นๆโดยปกติถ้าไม่มีงานไม่มีกิจกรรมอะไรพี่น้องประชาชนก็จะมาออกกำลังกายกันบริเวณรอบสะพานค่ะเดินออกกำลังกายกันไปนะคะ
1: เรียกได้ว่า
0: เด็กแดงก็มานั่งห้า
1: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวปัตตานีเนี่ยได้ครบเลยนะคะได้ทั้งเรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมของเด่นก็คือในเรื่องของเสื้อผงเสื้อผ้าผ้าบาติกค่ะอย่างขึ้นชื่อแล้วก็หลากหลายหลายอย่างเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะ
0: และอย่างงานนะคะข้อขอนิดนึงว่าพอมาเข้าพื้นที่ปัตตานีนะคะก็แวะไหว้พระที่วัดช้างให้ก่อนนะคะแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่ที่ศาลเจ้าแม่ริมกอเหนียวก็อยู่ในเมืองแล้วก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกันที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีของเราเรียกว่าทัชมาฮาลเมืองไทยนะคะเป็นความสวยงามของเราอยู่ในเมืองไม่เกินเอื้อมเลยค่ะวันเดียวก็เที่ยวได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ทางรายการหนุนตามวันนะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านทัศสวงบุญธรรมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้มาร่วมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลดีๆของจังหวัดปัตตานีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะโอกาสหน้าขอเวลาด้วยนะคะ
1: ได้เลยยินดีเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่มีเสน
2: ่
1: ห์แล้วก็เป็นเมืองเก่านะคะซึ่งท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านประชาสัมพันธ์คือทุกครบทุกกิจกรรมน่าสนใจในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่มีแพลนจะเดินทางไปภาคใต้ไปเที่ยวปัตตานีไปทำกิจกรรมลองไปดูอย่างที่ท่านพูดมีหลากหลายกิจกรรมแล้วมันเกิดขึ้นต่อๆกันแล้วพื้นที่ไม่ได้ไกลกันเลยค่ะก็อยู่ในระแวกนั้นนะคุณผู้ฟังลองดูว่าชื่นชอบกิจกรรมไหนเป็นพิเศษก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นได้หรือถ้าใครอยากลองหมดไปได้ทุกวัน
2: ถูกต้อง
1: นะคะ
2: ค่ะนะครบถ้วนนะคะสำหรับที่ปัตตานีนะคะเดี๋ยวเราจะพากันไป

0: ไปต่อนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมงานวันเงาะโรงเรียนค่ะที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาสารเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าความเป็นมาของงานนี้เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: นะคะ
1: ถ้าพูดถึงผลไม้เนี่ยเงาะเนี่ยต้องคือเงาะโรงเรียน
0: แน่นอน
1: number 1เลยนะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของคุณชโนวิทย์ตู้บันเทิงนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาสารตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมชโนวิทย์ตู้บันเทิงครับนายกเทศมนตรีเมืองนาสารครับ
0: ค่ะท่านคะอยากให้ท่านเล่าถึงความเป็นมาหรือว่าประวัติโดยสังเขปให้ฟังหน่อยค่ะของงานวันเงาะโรงเรียนที่บ้านนาสารเป็นมายังไงบ้างคะ
3: และพระราชทานแนวทางแก้ไขหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นลำดับแรกพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำจืดไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงการเพาะปลูกพืชอีกด้วยเมื่อสามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลด้านการปลูกพืชและทำสวนยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความปลื้มปิตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
5: ศิลปะวัฒนธรรมผมก็ไปหามาว่า
6: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะตามรอยพระเมตตาค่ะก่อนที่จะได้ไปติดตามเรื่องของช้างนะคะกับผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างการแก้ปัญหาช้างนะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความดังนี้ค่ะช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใยโดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจานทรงห่วงใยมาตลอดทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่ไปรบกวนคนคนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุดที่กุยบุรีเช่นที่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์เคยช่วยรักษาบ้านเมืองกู้บ้านกู้เมืองดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงตามรอยพระเมตตากับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นเชิญรับชมรับฟังค่ะ
7: สวัสดีครับผมชื่อนายนิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยนะครับท่านพูดถึงการอนุรักษ์ช้างป่าสัตว์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยของเรานะครับซึ่งในพื้นที่พื้นป่ากุยบุรีเนี่ยจะเลือกเป็นพื้นที่โครงการพระมิอีกหนึ่งโครงการนะครับโดยมีชื่อเต็มๆว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระมินะครับซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงห่วงใยสัตว์ป่าช้างป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านได้ให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งราษฎรของเราก็ได้น้อมนำพระดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้ามาปฏิบัติคือพระองค์ให้ความสำคัญถึงขนาดว่าถ้าพระองค์เจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำพระองค์ก็จะทรงเป็นป่าในรัชกาลที่9ทรงสร้างแหล่งน้ำพระองค์ก็จะสร้างพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสร้างเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรของเราได้ดูแลพื้นที่ป่าจนมาปัจจุบันต่อยอดมาเป็นกสทป.หรือว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังสร้างเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหาดขามที่มีว่าลงแทนขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ขยายผลโครงการพระมิตรขององค์ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีราษฎรแบบบุกรุกเข้าถางป่าอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นที่มาคำว่ากุยบุรีสวรีแห่งเมืองไทยนะครับอันนอกจากนั้นยังน้อมนำพระมิตรของพระองค์ท่านมาเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับในหมู่บ้านกาแฟของเราซึ่งปัจจุบันก็มีการสาวไหมนะครับส่งไปยังศูนย์ประกอบชีพบางไทรก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลหมู่บ้านครับ
8: การอยู่ร่วมกันกับคนกับช้างนับจากวันนี้เป็นวันนี้ครับ
7: ครับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอันนี้หมู่บ้านได้ตระหนักมากครับได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับรัฐบาลว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับป่ายังไงเราต้องอยู่กับสัตว์ป่าช้างป่าให้ได้จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำการเกษตรอย่างเดียวมีการผสมผสานกันและก็ที่สำคัญนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกุรีมาเป็นแนวทางนะครับเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสจากช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมก็นำเอาครอบครัวที่อยู่พื้นที่แนวเขตชายแดนเนี่ยมาเป็นไกด์มาเป็นรถนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชมสัตว์ป่าช้างป่าก็เป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างก็เลยเบาบางลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีรายได้จากการนำเที่ยวนะครับผ่านนักท่องเที่ยวเข้าไปชมสัตว์ป่านะครับตรงนี้ก็สร้างรายได้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผลกระทบระหว่างคนกับช้างก็น้อยลงตามลำดับตามลำดับครับ
8: ที่การรวมไทยก็จะเป็นการที่ช้างก็จะลงมาด้วยนะคะ
7: ครับ
8: เราจัดการเรื่องของอาหารช้าง
7: เนี่ยจริงๆแล้วปกติเรื่องอาหารช้างเราก็ได้ประชุมกับราษฎรและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่าคือช้างต้องอยู่ในป่านะครับเพราะงั้นเราจึงควรที่จะไปสร้างแหล่งน้ําในป่าหรือไปสร้างแปลงหญ้าให้กับช้างในป่าซึ่งก็ได้น้อมนําพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติซึ่งพระองค์บอกว่าช้างควรอยู่ในป่าคาใดที่ช้างออกมานอกพื้นที่ก็ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างนะครับซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบคืออุทยานเนี่ยก็ได้หาเจ้าภาพในการมาหางบประมาณมาสร้างแหล่งน้ำสร้างแปลงหญ้าให้กับสัตว์ป่าช้างป่านะครับ
8: ความร่วมม
7: ือ
8: ระหว่างชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเป็นย
7: ัง
8: ไงบ้าง
7: อันนี้คือจริงๆราษฎรของหมู่บ้านลงแทนเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็มาตามนโยบายของภาครัฐซึ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นพื้นที่ของรัฐเพราะงั้นต้องอยู่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยครอบครัวละ20ไร่ที่อยู่อาศัย3ไร่เป็น3ไร่เพราะงั้นมันก็จะมีขอบเขตของการปฏิบัติของรัฐบาลอยู่เพราะงั้นราษฎรก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐให้กินเท่านี้นะห้ามไปบุกรุกเพิ่มนะเมื่อปรับเป็นพื้นที่โครงการพระราชบัญญัติแล้วรัฐก็จะส่งเสริมอาชีพจนปัจจุบันนี้มาเป็นพื้นที่ของคทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
8: สุดท้ายอยากให้ผู้ใหญ่ได้กราบสำนึกในพระกรุณาของทั้งในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีในเรื่องของการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
7: ครับท้ายนี้นะครับสำหรับราษฎรบ้านลงไทยของเรานะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระพิมพีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางไว้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โอกาสพระมิตรนะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าพระองค์ทรงให้ความรู้กับและความเข้าใจกับราษฎรว่าป่าต้องเป็นพื้นที่ป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา ราะงั้นประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ติดกับป่าต้องดูแลพื้นป่านะครับไม่ทำลายพื้นป่าจนปัจจุบันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมสัตว์ป่าช้างป่าและที่สำคัญก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าดังนั้นจึงอยู่ด้วยกันได้ระหว่างคนกับช้างตรงนี้ราษฎรเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: คุณผู้ฟังคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ช้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนายบำรุงรัตน์พลอยดำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตามรับชมรับฟังค่ะ
9: ก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมบำรุงรัตน์พลอยดำครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับสำหรับเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีผลกระทบกับพี่น้องราษฎรนะครับที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี2540เป็นต้นมานะครับโดยเริ่มจากสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าช้างป่าโดยผิดธรรมชาตินะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์จำนวนหลายตัวนะครับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงพระพันปีหลวงเราก็ได้ให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยและทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไม่ให้ช้างป่าได้มีการเสียชีวิตหรือว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องราษฎรนะครับก็ได้มีการเริ่มจากมีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริตรงนั้นประมาณ20,000กว่าไร่จากเดิมเมื่อก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเอกชนได้สัมปทานมาจากกรมป่าไม้ในการปลูกสับปะรดหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆตลอดจนปลูกไม้สนไม้ยูคาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์นะฮะก็ได้มีการขอเวรคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพให้เป็นแหล่งหญ้าแหล่งอาหารปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นตลอดจนมีการสร้างแหล่งน้ำนะครับแปลงหญ้าแล้วก็ทำโป่งเพื่อที่จะให้มีอาหารให้เพียงพอให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นโดยเฉพาะช้างกับกระทิงนะครับก็ภายใต้พระบรมประหลัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือได้พระราชทานเอาไว้ช้างควรอยู่ในป่าและต้องทำอย่างไรให้ช้างอยู่ในป่าก็ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องปฏิบัติให้ช้างมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญกับในส่วนตรงนี้นะฮะก็เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องราษฎรเป็นอันดับแรกพี่น้องราษฎรในพื้นที่ก็ให้การยอมรับในส่วนตรงนี้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากมีการทำแหล่งน้ำแหล่งหญ้าแหล่งอาหารโป่งเทียมแล้วก็จะมีการได้มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าก็ในกรณีที่ช้างป่าออกมานอกพื้นที่นะครับโดยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางอุทยานเราก็จะมีชุดหลักอยู่ประมาณ8ชุดกระจายทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตอนนี้อยู่ทั้งหมด10เครือข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งหมด20หมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนรงค์กลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทำเป็นแปรรูปผลไม้ทำดอกไม้จันทร์จากสับปะรดใบสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ที่ขึ้นชื่ออยู่ของกุยบุรีของเราก็คือที่เรียกกันว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยก็มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าตั้งเป็นกลุ่มนำเที่ยวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวิทย์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเราส่วนเด็กๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คน10-20คนนะครับแต่ปัจจุบันในสมาชิกของชมรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วนะครับซึ่งในการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานทั้งเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของมรรคประเทศท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 80% มาจาก โดยเฉพาะเป็นหัวหินปราณบุรีชะอำแล้วก็ที่อื่นต่อไปซึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเป็นหลักนะฮะส่วนอีก 20% ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับในส่วนในเรื่องของการนำเที่ยวแล้วนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ช้างป่าและกระทิงแล้วก็สัตว์ป่าอื่นนอกพื้นที่ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและปักดันช้างป่าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโดยเฉพาะ WWF ร่วมกับครูเมื่อปี2564ในสมัยนั้นนะก็มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังรับแจ้งเตือนจากกล้องคาเมร่าแฝดนะครับในจุดที่มีสัญญาณก็เวลามีช้างออกมาผ่านด่านต่างๆก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แสดงของเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วนอกจากแจ้งจากกล้องแล้วก็จะมีรับแจ้งจากพี่น้องราษฎรที่เป็นเครือข่ายของเราแล้วก็จะมีทีมลาดตระเวนเมื่อมีการแจ้งมาที่ศูนย์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จะแจ้งไปยังชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของเราคอยผลักดันช้างให้กลับเข้าไปศูนย์ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากมีศูนย์แล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องมือสำคัญก็คือโดรนโดยเฉพาะโดรนเทอร์โมเพราะส่วนใหญ่เวลาช้างเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยจะออกเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าป่าเวลาประมาณสัก8 โมง 9 โมงช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนนะครับโดรนเทอร์โมที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก IUCN จาก WWF หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาตินี่ถือว่าช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองของเรานี่มันมองไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอได้โดรนเทอร์โมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตำแหน่งของช้างได้เห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะเราจะได้วางทิศทางในการผลักดันแล้วก็ได้เห็นทราบถึงระยะห่างต่างๆที่ว่าช้างจะออกมาทำให้เรื่องของในการผลักดันช้างเข้ากับสู่ในพื้นที่ป่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้ครับ
8: เพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ของคุยบุรีนี้ก็จะไม่มีใช่ไหม
9: ก็ถือว่าน้อยมากครับจะพูดว่า 100% เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่น้องราษฎรเขาทำการปลูกบางทีมันก็ลงทุนอะไรเขาไปหลายบาทบางทีก็โดนทำลายบางทีท่านเดินเยอะๆบางทีก็เกิดความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางหน่วยงานของเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลเขาคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เข้าใจในบริบทว่าคือพื้นที่ที่ช้างก็อยู่แล้วในการที่ออกมาทำลายพืชผลบ้างก็มันเป็นเรื่องที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กรณีที่ว่าเราผลักดันกันไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมไปดูงานมาหลายที่ที่นี่พี่น้องนักธุรกิจเขากลางวันเขาทำงานภาคเกษตรหรือว่าไปทำอาชีพอื่นเนี่ยพอตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเขาก็จะมานอนเฝ้าตามหัวไร่ไปนาของเขาเพื่อที่จะคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเองด้วยนะครับแทนที่ว่าเขาจะคอยเจ้าหน้าที่ครับเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างออกมาหลายตัวเขาไม่สามารถที่ว่าผลักดันเองได้แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพราะบางทีช้างออกหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเอาไม่ทันด้วยก็จำกัดของเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกรมอุทยานนะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็เมื่อปี2567ก็ได้มีออกระเบียบขึ้นมา1ฉบับคอยเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับแต่จะควบคุมช้างกระทิงลิงหมีระเบียบปีพ.ศ.2567นี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่คือผลกระทบกับร่างกายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พ.ศ.2568เนี่ยได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการชดเชยที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีเฉพาะโดยที่เกิดจากช้างป่าก็มีการเยียวยาครอบคลุมทั้ง3ส่วนก็เพิ่มจากครอบคลุมกรณีที่เกิดกับร่างกายไม่ว่าจะบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและกรณีที่เกิดความเสียหายกับพืชผลทรัพย์สินนะแล้วก็ส่วนที่3ก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างเข้าไปทำร้ายแยกเป็น3ส่วนร่างกายพืชผลอาศินแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้แต่ส่วนยูนิตเขาต่างๆก็อยู่ในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็ตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็มีพี่น้องราษฎรก็มาแจ้งไปแล้วอยู่ประมาณ80 กว่ารายแล้วทางผมมาแจ้งปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักขึ้นมาโดยจะมีหัวหน้าอุทยานเป็นประธานคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือว่าตัวแทนจากอบต.1ท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หรือหัวหน้าชุดช้างที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเลขานุการเมื่อมีเหตุเกิดมีชาวบ้านมาแจ้งปุ๊บก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายถ่ายภาพประกอบแล้วก็ทำรายงานส่งไปยัง สำนักบันไดมุ่งที่อนุรักษ์ที่3ที่เพชรบุรีทีนี้สำนักเพชรบุรีก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอไปที่กรมอุทยานต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจับของประมาณมาใช้ในการเยียวยากับพี่น้องราษฎรกระบวนการนี้ดำเนินการอยู่ก็ประมาณนี้ครับ
8: ณปัจจุบันนี้ช้างในผืนป่าเพชรบุรีเราเท่าที่เรามีการรับครั้งล่าสุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยจากเดิมคร
9: ับจากข้อมูลสถิติเดิมที่ทางนักวิชาการได้มาสำรวจโดยใช้ DNA นะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2519ประมาณ237ตัวแต่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของช้างอยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็ที่จากสังเกตก็มีลูกช้างเกิดขึ้นด้วยพร้อมกันตอนนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆประมาณไม่ต่ำกว่า350ตัวแต่ถ้าให้ชัดเจนอีกครั้งก็ตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะมีการสำรวจอาจจะใช้โดรนเทอร์โมสำรวจพร้อมกันทั่วทุกอย่างมันจะได้ข้อมูลจะได้แม่นยำเกิดบินขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นับประชากรอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทางภาคตะวันออกเขาได้ดำเนินการอยู่ครับก็จะได้จำนวนประชากรที่แท้จริงจะได้นำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
8: ด้วยความที่ประจวบเราเป็นจังหวัดติดกับชายแดนเพื่อนบ้านมีช้างเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตเราบ้างไหมเราจะดูยังไง
9: จากที่สังเกตนะฮะโซนกลางกับโซนเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่โซนใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามช่องต่างๆที่โดยเฉพาะล่าสุดที่ผมไปในพื้นที่มาที่มีกรณีช้างบาดเจ็บเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอช้างเจ็บห่างจากชายแดนแค่ประมาณ5กิโลก็เป็นไปได้ที่จะมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
8: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพิทักษ์ชาติกุยบุรีค่ะอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวที่อุทยานซึ่งถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเรื่องของช้างก็มีเรื่องสัตว์อื่นๆด้วยการเข้ามาชมมาท่องเที่ยวการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
9: ครับก็ทางอุทยานแล้วก็ทางชุมชนแล้วก็พี่น้องนะแต่ว่าที่นี่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยของเรานะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหกโมงโดย6โมงโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มืดเราอาจจะอารมณ์มันลอยไปตามฤดูกาลแต่ว่าถ้ามืดแล้วนี่เราจำเป็นต้องให้ท่านต้องออกมาให้หมดนะครับการปฏิบัติตัวก็คือการเข้าชมเนี่ยต้องขึ้นไปกับรถของทางชมรมเท่านั้นและต้องเป็นรถที่มีรั้วนะครับซึ่งที่ทางชมรมจัดไว้เพื่อสำคัญที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็จะได้มีไกด์คอยดูแลและคอยบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติจุดระหว่างเดินทางก่อนจะถึงจุดชมสัตว์ที่เราจะให้ลงก็มีอยู่แค่โอ่งสลัดใดผู้ใหญ่สายแล้วก็ที่หน่วยป่ายางแล้วจนสุดท้ายก็คือที่ป่าชมสัตว์จุดที่เราจะให้ลงจากรถก็มีอยู่เฉพาะตรงจุดนั้นซึ่งจุดทั้ง4จุดนี้เป็นจุดที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงไปชมข้างล่างไม่ได้อยู่รถส่วนในระหว่างทางนั้นเราห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดนะครับเราจะมีกฎรายละเอียดอีกปีกย่อยเยอะแยะไม่ว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามส่งเสียงดังห้ามทำเสียงให้สัตว์ตกใจให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ที่คอยดูแลกับนักท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการเข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับ
8: ท้ายสุดค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะในการที่จะสานต่อพระราชปณิธานแล้วก็จะเป็นของในหลวงราชการที่9ของพระพันปีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอยากให้มาได้ฝาก
9: นะก็ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกุยบุรีหรือที่อื่นเองก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับช้างนะครับให้เกิดความรักและความห่วงแหนการปฏิบัติของเขาก็ให้ปฏิบัติเสมือนว่าลูกหลานของเราเพราะว่าช้างเนี่ยเขาเวลาเกิดการอะไรเขาสามารถสัมผัสได้มีเขาสามารถโต้ตอบได้ถ้าเกิดว่ามีการปฏิกิริยาแรงที่รุนแรงเขาจะเกิดความจำนะครับถ้าเราปฏิบัติรุนแรงต่อเขาเขาก็จะรุนแรงต่อเราเพราะฉะนั้นถ้าเจอช้างก็ตั้งสตินะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดูไม่ว่าจะการไปเที่ยวหรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับไม่ทำร้ายเขานะครับเอ็นดูเขารักเขาแล้วก็ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในทางพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมสำหรับจิตอาสาสำหรับคนที่รักช้างรักสัตว์นะก็เราจะมีกิจกรรมทำโป่งนะครับแล้วแต่เชิญชวนนะครับตั้งเป็นกลุ่มเข้ามาทำกิจกรรมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมให้ทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในการปรับปรุงแปลงหญ้าเพราะว่าแปลงหญ้าพอผ่านไปเป็น1ปีเนี่ยบางที สาบเสือหรือพืชชนิดอื่นที่เขาไม่ทานไม่กินเนี่ยก็จะลุกล้ำเข้าไปทำให้พืชของเขาเนี่ยติดตัวช้าก็มีการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกัน
6: คุณผู้ฟังคะโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีที่นี่นะเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้จากทางสวทมหาสารคามนะคะซึ่งก็จะผลิตรายการเป็นสถานีถัดไปสำหรับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอำลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
10: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
14: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
16: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดในลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทั้งนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
17: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22ล้าน6แสนบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญ

0: ีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่นFM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
3: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
4: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSOหน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
5: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
12: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
11: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
12: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณ

0: ไหนล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังไดล่ะ
1: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
0: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
1: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
0: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
2: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
4: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebackที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebackจาก
5: BioPharm เพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: โลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
7: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
8: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาผลพร้อมทุกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิพายาวเด้อเพ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องพ่อกันช่วงแรกๆ 17:10 น.โดยประมาณเนาะเรื่อยไปจนถึง 18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5 นะดำเนินรายการโดยดีเจแดงนี่แหละครับดีเจแดงกฤษชัยสงครามนะก็เอาเรื่องราวคร่าวๆที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรเรื่องการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่ละเนาะเรื่องเงินเรื่องค่ำเรื่องสุขภาพเรื่องข้อกฎหมายที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอามาพูดมาจาสู่พี่น้องให้ได้ฟังกันขอบคุณสุภูสุคนที่ติดตามรายการดีเจแดงมาโดยตลอดเนาะสำหรับหลายผู้หลายคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับก็ฟังกันไปก่อนบอกว่าพอฟังดอกบ่แม่นเกษตรกรสิฟังเฮ็ดจังมันว่าก็ฟังไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเนาะผู้ใดก็ตามเลยมันสิจบชุดเกษตรกรเหมือนทุกคนนั่นแหละสิเป็นท่านปลัดอำเภอเด้หรือสิเป็นท่านนายอำเภอหรือสิเป็นท่านผู้กำกับเกษียณไปก็โล่งทงมันสุคนนั่นแหละก็ยังขึ้นมาโล่งทงมันมันมีความสุขอีหลีเด้พี่น้องโล่งทงโล่งทานั่นน่ะแต่พี่น้องบอกว่ามันสิมีความสุขอีหยังเดี๋ยวนี้ว่าเขาอยู่ไกลอีหยังนะเขาอยู่กับมันตลอดนะมันบ่ค่อยเห็นคุณค่ามันเด้มันสิโหยหาตอนบ่มีน่ะนะใกล้เกลือกินด่างสุภาษิตเพิ่นว่าอยู่สุขน้ํากันสุมื้อสุเว่นบ่เห็นค่ากันเด้คือผัวคือเมียนั่นแหละอยู่น้ํากันสุมื้อสุเว่นก็บ่ค่อยว่ากันดีเด้ผู้ผู้อยู่ไกลผลดีคักบักส้มเกี้ยงคือกันบักส้มเกี้ยงกรุงเทพแซ่บกว่าบักส้มเกี้ยงขอนแก่นพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์บ่ผู้อยู่น้ําน่ะนะเขาหาเขาสู้กินเซาแล้งเลี้ยงดูปูเสียเบิ่งแย่งสุมือสุเว่นเด้อันลูกผู้อยู่น้ำน่ะนะย้ำเว่นเขาไปเฮ็ดเวียกย้ำแรงเขาก็กลับมาเฮ็ดกับเขาสู้กินคือเศร้าเขาก็หนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาสู้กินเฮ็ดกับเขาเที่ยงไม่ถาเขาก็ไปเฮ็ดเวียกเขากลับมาอันผู้อยู่น้ำน่ะล่ะถือปล่อยดูก็มัวแต่ผู้อยู่ไกลที่ล่ะผู้อยู่กรุงเทพปีนึงมาสองเที่ยปีใหม่มายามเที่ยนึงกับสงการมายามเที่ยนึงโอ้ยดีครับผู้มาจากกรุงเทพนั่นนะบักเงาะแซ่บแซ่บบักสมเกียงก็แซ่บคักแซ่บเนี่ยเห็นว่าเขาสื่อเสียไหมมาฝากกูเนี่ยมันว่าเด้ผู้อยู่ไกลน่ะดีดีเจแดงก็เลยหูความลับนี่ดีเจแดงก็บ่กลับบ้านกับซองแล้วอยู่ไกลๆแล้วมันยายอ้อนสิได้ย่องมาดีล่ะมันยายอ้อนสิบ่ได้เห็นขี่พื้นดีเจแดงเด้สิได้เห็นแต่ขี่พื้นลูกผู้อยู่นําพุ่นแล้วเห็นบ่อันนี้ก็คือกันเนาะเพราะนั้นก็อยู่น้ำกันนี่แหละหักหอมกันไว้เหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานกันนะอยู่สู่น้ำกันไปนี่แหละนะครับก็ให้เห็นคากันนะสุขคนกันไปเทศตามภารกิจของหอนย่ามเกษียณอีกเดือน2เดือนกับสิเกษียณกันแล้วเห็นบอกกันย้อนกลับขึ้นย้อนกลับขึ้นนะนะ back to the root ภาษาอังกฤษเพิ่นว่ากลับสู่รากเหง้าตัวเองสุขที่แท้จริงอยู่บนกำพืชที่แท้จริงดีเจแดงเขียนเพลงกำพืชชาวนาสุขที่แท้จริงคือไม่ละทิ้งกำพืชชาวนาไปอยู่กรุงเทพเมืองฟ้าสุขเพียงชั่วคราวไม่นานคืนขมเห็นบ่ได้ใส่ชุดสวยก็คงไม่ช่วยล้างข่าวกลิ่นตมมันคือภาพลวงที่ลอยดังลมแมงเม่าเข้าชมแสงไฟราตรีพุ่นแล้วพลังกะเนาะไปจบที่เกษตรสุขคนนั่นละผู้ใดก็ตามพลังอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่มีกินและก็มีเกียรติพลังกะหากผู้ใดยังว่านเห็นคุณค่าของอาชีพเจ้าของให้ทบทวนใหม่เป็นอาชีพที่มีกินและมีเกียรติด้วยครับพี่น้องเศรษฐกิจสิลมก็ให้มันลมไปเฮามีกินพลังจะลืมเฮ็ดของกินเจ้าของไว้ก็แล้วนะหาตังเงินหลายอย่าให้มันขาดเนี่ยอยู่ในกินนะคือเศร้าเที่ยงแรงคันผู้ใดสามารถเพิ่งผ้าเจ้าของเศร้าเที่ยงแรงได้นะผู้นั้นประสบความสำเร็จในชีวิตสิเกิดจังขึ้นกับยาฉันมีกินมีเศร้ามีเที่ยงมีแรง เงินทองกับของมายาข้าวปลานี่ของจริงพี่น้องเนาะเพราะนั้นก็อย่าลืมสร้างความมั่นคงที่แท้จริงให้กับเจ้าของก็คืออาหารให้มีที่เกียเกียไปลาให้มันครบเอาอยากกินตำบักคุ้งให้มันมีบักคุ้งจากต้น2ต้นเพราะได้ปิดลงมาตำมีบักเคี้ยวไปแน่มีบักเน่าไปแน่มีปลาแดกอยู่ในคั่วเนาะมีน้ำปูน้ำปลาไปอยากกินเขาก็เอาหลอดเขาก็ม่มไม่ต้องมาเสียเงินซื้อเขาจะกินอยากกินยางอะไรอยากกินต้มปลากับลูกน้องเจ้าของอยู่ข้างเฮือนนี่ก็ต้องเห็นน้องไงน้องน้อยๆก็พ่อได้จับได้ใบอยากกินต้มข้าวอ้อนกับนี่กอข้าอยากกินหน่อไม้กับนี่หน่อไม้ของเจ้าของปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกนั่นแหละเนาะสิว่าบ่ได้ปวดหัวเจ้าของบ่มีเงินมันมีอยู่ในมือบ่มีเงินหันใส่หันกลัวสิไปยืมทางไหนเนาะบ่มีเงินใส่เห็นบ่แต่ว่าคันเฮามีแล้วอยู่ในกินเฮาก็สิสบายใจบ่อึดบ่อยากแต่ว่าคันแห้งอึดนี่แห้งอยากสังเกตรถย่ามบ่มีเงินรถไอติมแลนไกนี่อยากกินหลายรถบักแตงโมแลนไกหน้าบ้านก็อยากกินเห็นเขามาขายอีหยังก็อยากกินเหมือนตอนเจ้าของบ่มีเงินวะแต่คันมีเงินเต็มกระเป๋าอยู่บ่ค่อยอยากหยังจักแนวเหรอ
นี่แหละคือบ่อึดบ่อยากแต่ว่าขันมันอึดมันอยากรวดมาความรู้สึกก่อนเนาะก็เป็นไปตามนั้นละอาชีพเกษตรก็เป็นอาชีพที่ดีแรงมั่นใจว่าสิเฮ็ดให้เฮาอยู่รอดปลอดภัยอย่าถิ่มอย่าถิ่มนะครับอยู่นำกันไปโอ้ย นะเอามื้อนี้เอาเรื่องหยังมาคุยกับพี่น้องนะก็สิเป็นเรื่องของการตัดใบเข่าพี่น้องปลูกเข่าเราหญ้าหลายนี่มั้ยหญ้ามันหลายส่วนมากคนอีสานซุมือนี่เข้ากับบ่บ่มีการนิยมมาไปตกกาล่ะขี้คานกันแล้วว่ามันขี้คานน่ะมันอาจสิแบบยุ่งยากซับซ้อนก็เลยนิยมนะผมว่า 90% ล่ะตอนนี้ก็คือว่านเลยคนที่สิไปอันแซ่เขาปลูกเสร็จแล้วไปว่านแล้วตกกาแล้วก็ถอนกามาดำซุมือนี่มันยากเพราะว่ามันบ่มีแรงงานในการสิไปดำขันสีจางรถมาดำกับจังยังไงปวดหัวอยากจะบกกลุ่มคาว่าสัตว์แต่ว่าขันพี่น้องพอใส่ความรู้สึกเลยดีเจแดงกาการันตีเลยว่าจ้างรถดำหน้าน่ะนะคุ้มพี่น้องคุ้มเนาะหน้าดำนี่ได้ผลผลิตดีกว่าถึงแม้มันสิมีคาใส่ใจได้เรื่องการจ้างเขามาดำจักสีจางใส่หรอกในหมู่บ้านบ่มีรถดำหน้าพอขั้นทั้งเสียเนาะผลก้นกับว่าเก็บเงินล่ะเก็บเงินซื้อดำหน้ารถแล้วเนาะยาสดำต้องจะขอกันซื้อรถดำหน้ามากกันรับจ้างดำกับหาเครือข่ายผู้ครอบครองเครื่องจักรนะสิมั่งคั่งสุขนผู้ใดมีเครื่องจักรนะมั่งคั่งลำรวยหมดสุขนล่ะประเทศการเกษตรถ้าก็ควรสิสะสมเครื่องจักรไว้ครองไว้เพื่อมันสิหาเงินซอยเฮาคือแห้งคนน่ะมันหาเงินได้บ่หลายดอกแห้งก็ไปรับจ้างรับใบเฮ็ดอย่างเฮ็ดการให้งานมือนึงมันได้บ่เกิน4-500ดอกผู้เก่งหลายไปรับจ้างขึ้นอ้อยก็ได้มื้อละ8-900เอาแห้งหามันได้ซ้ํานั้นเด้แต่คันเอาเครื่องจักรไปหามันได้กือนึงมันได้หลายครับขณะที่มีเครื่องจักรของเจ้าของเครื่องตัวแรกของเจ้าของว่าอย่างสมมุติมีโดรนกล้าซื้อรถบ่ล่ะโดรนครับลั่นประ 300,000-400,000 ซื้อรถคันละเป็นล้านคือกล้าซื้อคีเออยู่ซื้อบ่ได้ประโยชน์ประยางอย่างได้ไปหันมาหนีซื้อรถคีไปหันมาหนีซื้อคันละ 30,000 ก็ได้รถดีเจแดง 24,000 นี่มั้งตอนนี้ซื้อรถทั้งห้างอยู่แหละคีแต่ว่าขันเอามาหาเงินนี่เอาเต็มที่เลยคำนวณให้มันคลุมรถไถคู่บ่ตรงคู่บ่ตาจอดแต่ลางเฮือนไถหน้าเจ้าของ15ล้านบ่คุ้มเด้มันต้องไปรับจ้างรับใบเด้เครื่องจักรมันต้องไปให้มันคุ้มหาเงินนะครับ เรื่องการตัดใบเข่าเกษตรกรตอนนี้ก็คือบ่ดำแล้วก็คือวานเพราะตะวานเสร็จมันก็มีปัญหาเรื่องหญ้าหลาย ปุรกลลืมคุ้มลืมฉีดยาคุ้มหญ้าหรือว่าคุ้มแล้วมันเอาบ่อยู่มันหลายโพดเนาะตัดใบเข่ามันก็เลยกลายเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่เพิ่งเกิดมาบ่โดนดอกว่าถ้าเกิดก็มีเกษตรกรที่เรียกว่ามันหอนบ่ล่ะพี่น้องคือดังอืดๆอัดๆบ่หอนดอกเนาะมันเป็นภูมิปัญญาที่เกิดดิเจแดงสมัยเป็นเด็กใหม่กับบ่พอก็เกิดดอกมันต้องบ่พอวังเป็นผู้เบานี่แหละเนาะบ่พอวัง20กว่าปีนี่แหละเรื่องการตัดใบเข่ามันเกิดขึ้นจากแนวคิดคือมันเกิดจากภาคกลางนะถ้าตามตำราว่าเป็นถ้าตามประวัติศาสตร์ค้นคว้ามาเนี่ยเกษตรกรทางภาคกลางเขาไปสังเกตว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหญ้าหลายสิแก้ไขจังได๋ก็เลยมีเกษตรกรคนหนึ่งลองตัดถิ่มก็น่าตัดถิ่มเอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายดีล่ะตัดถิ่มก็บ่ได้เบิ่งบ่ได้แย่งหยังดอกสุดท้ายมันกระปงขึ้นมาอันโตปงสนะเลือดเลยคือเป็นเข่าคือเข่านี่มันเป็นพืชที่มหัศจรรย์นี่พี่น้องมือหนึ่งเพิ่นสีเงามือละเป็นเพราะมันสีสองนิ้วเพิ่นเนี่ยขัดตัดเพิ่นน่ะหญ้านี่มือเดียวเนี่ยมันบ่ได้เพราะมิ้นเนี่ยครับแต่ว่าเข่าเนี่ยเพิ่นสีโป่งขึ้นมากเพราะนั้นเพิ่นสีสนาเลือดขันเขาไปตัดออกตัดให้มันทอกันบ่ว่าหญ้าบ่ว่าหญ้ากันตัดจีบไปเบิดนั่นล่ะเนาะไปแล้วพอผ่านไปมือหนึ่งสองมือสามมือสี่มือเข่าสีสนาเลือดใช่ไหมเข่าสีคุ้มสุยางว่าจะเพื่อกับสีบ่ถึกแดดมันก็สีตายแพ้เข่าไปอันนี้ก็เป็นผู้ปัญญาที่พี่น้องเกษตรกรหูเป็นยังต้องตัดใบเข่ามันก็มีหลายเหตุผลนั่นแหละเนาะหนึ่งเกิดจากเข่ามันง่ามโพดมันง่ามหลายโพดใบมันเหี่ยวโพดพอตะล่มมามันก็สีล่มง่ายเกษตรกรบางคนบอกว่าว่าใบมันเหี่ยวกับโพดมันง่ามกับโพดมันอัวอัวยูเรียสีอัวยังก็บ่รู้ล่ะง่ามกับโพดขันถึงล่มย่างเข่าล่มก็เลยพากันตัดใบออกจังเสียนะแล้วอีกอย่างนึงเขตภาคกลางเนี่ยมีเข่าดีดเข่าเด้งปะปนหลายโพดก็เลยตัดเพื่อสิกำจัดเข่าดีดเข่าเด้งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เกษตรกรหลายคนตัดเข่าและอีกอย่างนึงก็คือมันมีโรคมีแมลงโรคและแมลงครับกับมันระบาดทำลายต้นเข่าก็เลยจำเป็นต้องตัดให้เข่าอันที่มันเป็นโรคแมลงตัดถิ่มซะเพื่อให้มันโป่งขึ้นมาใหม่
อันปงขึ้นมาใหม่นั่นล่ะมันก็สิปลอดโลกจังซี่เนาะผู้ลงคนบ่กล้าตัดแล้วโอ้ยบ่กล้าเฮ็ดแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วดิกินได้ก็เคยตัดน่ะพี่น้องตัดแล้วได้ผลผลิตดีอีหลีนะคือเข่ามันสามารถสนับสนวัชพืชได้อย่างล่ะตอนที่ดีกินแดงตัดนี่ก็คือบ่ได้เป็นโรคบ่ได้เป็นหยังดอกบ่ได้งามบ่ได้อัวหยังดอกแต่ว่าวางแผนตัดซื้อๆนี่ล่ะพอสิการดูแลสิการฉีดยาคุมนะครับบ่ต้องหยังหลายตัดทิ่มหลายเพิ่นปงขึ้นมาใหม่เอานะตัดแล้วได้ประโยชน์อย่างไรพี่น้องคันตัดใบเขาเนี่ยสมมุติเฮาวานไปแล้วเนาะปล่อยมันเกิดขึ้นมาเฮาสิตัดทิ่มเนี่ยก็คือนั้นยังที่ว่าน่ะมันก็จัดการพวกเขาดีเขาเด้งได้พวกเขาปนเขาคนนกก็จะกำจัดได้ส่วนนึงนะครับและที่สําคัญคือต้นเขามันสิแข็งแรงมันสิบ่ล่มง่ายเพราะว่าตอที่2เอื้อนว่าตอ2ซะคือเฮาตัดปั๊บแล้วสิโผล่ขึ้นมามันสิบ่ยาวพอเก่านะแล้วห่วงเปิ้นออกเป็ดออกหยังมาปุ๊บมันสิบ่ค่อยรีบนะเข่าก็สิมีน้ําหนักดีอันนี้ประโยชน์ของการตัดเข่าเด้เนี่ยพี่น้องเนาะจักมันไปเฮ็ดอีหยังล่ะกระบวนการอีหยังบ่รู้เฮ็ดให้เข่ามันแบบอุดมสมบูรณ์น่ะบ่รีบเนาะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายโรคแมลงบ่ค่อยมีนะเพราะว่าแดดมันซองฮอดระดับแบบระดับขี้ดินน่ะระดับน้ํานะเฮ็ดให้ต้นเข่ามันแข็งแรงตอนที่เฮาตัดออกไปแดดมีโอกาสพัวลงไปฮอดขี้ดินได้นะลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืชนี่ล่ะสําคัญนะเพราะว่าค่าตัดดีแสดงว่ามันถือก็ค่ายาสีดประหยัดกว่าเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือขันเขาตัดปั๊บเนี่ยเข่าเนี่ยมันสินับหนึ่งพร้อมกันเหมือนนักกีฬาออกจากจุดสตาร์ทเนี่ยมันสิแลนออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันแล้วเข่ามันก็สิทอกันสูงสม่ำเสมอทอกันเนาะออกห่วงพร้อมกันแล้วก็ง่ายต่อการเกี่ยวนะเห็นบ่แล้วที่สำคัญคือได้ปุ๋ยน้ำใบเขาที่เฮาตัดกสิโตกลงไปได้ให้หน้านั่นล่ะกสิเปื่อยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับเขาได้อีกเห็นบ่แล้วคันนั่งฟังไปแล้วอยากตัดเฮ็ดจังได๋ไปซื้อเคียงตัดหญ้ามาหรือสิไปจ้างก็ไปจ้างเนาะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาดีกว่าเอาไว้จะใช้หลายปีอยู่เครื่องตัดหญ้าเนาะเอาแบบสะพายหลังนี่ล่ะเนาะใบตัดก็เอาใบตัดแบบยาวๆน่ะประมาณ ไม่บรรทัดนึงเป็นแบบใบยาวๆน่ะพี่น้องเนาะกระตัดจากปลายลงมานะครับให้ต้นเขาเน่าประมาณสัก20เซนเนี่ยครับเนาะแต่ว่าเน่าจากพื้นประมาณสัก20เซนเนาะเน่าตัดจำต่อได้ล่ะเนาะสูงจากพื้นดินประมาณสัก20เซนนี่ล่ะเนาะตัดได้ช่วงใดก็ช่วงประมาณบ่เกิน2เดือนน่ะพี่น้องอย่าให้มันเกินเนาะตัดอยู่ประมาณจักอายุจัก45มื้อขึ้นไปก็คันมันทรงมันงามๆเนี่ยก็ลุยรถเนาะแต่ว่าอย่าเกิน2เดือนอย่าเกินมั้ยสีแดงเกินเนี่ยวะว่าจะเป็นอยากแถมเนาะเอาอย่าเกิน2เดือนกับอีก15มื้อก็แล้วกันอย่าให้มันเกินนั่นเนาะเพราะว่าเขามันมีอายุแค่120มื้อเนี่ย4เดือนเนี่ยถ้าเกิน2เดือนไปปุ๊บมันก็สิเริ่มเป็นผู้สาวซ้ําน้อยแล้วมันสิเริ่มตั้งขั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเฮาก็ควรสิตัดอยู่ประมาณจะเกิน60มื้อนี่ล่ะเอาไปเนาะตัดจักเทื่อก็ได้คันมันแต่ว่าคันมันขึ้นใบทงน่ะห้ามตัดเด็ดขาดพี่น้องเสร็จกว่าก็สังเกตเอาคันมันมีใบท่งขึ้นมากอ่ะอย่าสะไปตัดเนาะเพราะมันเสียไอ้เขาเม็ดเขามันรีบนะหลังจากตัดแล้วนะบางคนเกษตรกรบางคนเพิ่นก็สิเสียดนะเสียดสารเคมีเสียดยาตื้มเข้าไปอีกเพื่อให้มันเกิดความชั่วว่ามันสิบ่มีโรคบ่มีแมลงบ่มีศัตรูเขา ถามว่ามีข้อเสียบ่ตัดใบเขาก็มีมีคือกันเนาะคือช่วงมือที่ตัดนะมันบาดเจ็บเฮาเอาใบตัดไปตัดเพื่อนเนาะเพื่อนก็บาดเจ็บบาดเจ็บก็ต้องพักฟื้นเขาเรียกว่าชะงักการเจริญเติบโตไประยะหนึ่งระยะหนึ่งพี่น้องตั้งรักได้มันก็โป่งมาใหม่คือเก่าแต่ละแต่สิมีช่วงชะงักการเจริญเติบโตระยะหนึ่งหลังจากตัดใบเข่าเนาะเข่าอ่อนแอเป็นโอกาสท่องของศัตรูที่อาจสิเข่าทำลายได้ง่ายนะเข่าทำลายบ้างไหมหม่องห้อยแผลที่ใบมีดเท่าตัดนั่นแหละเนาะก็ฝ่อสังเกตเบื้องเอานะตัดเสร็จแล้วกันยางรอให้หน้าเจ้าของเบิ่งดีๆหรือสิฉีดยากันเชื้อราอีหยังคุ้มไปแน่ซอยเพิ่นไปเนาะแล้วคันสิจ้างเขาล่ะให้1คันแถวบ้านเฮากันน่าสิให้ละประมาณ120บาทนี่มั้งราคาค่าตัดคลายแห้งเพิ่นนี่แหละรับจ้างเหมาตัดนะตัดใบเขาคนนึงก็สิตัดได้อยู่ประมาณสัก10ไร่นี่ล่ะว่าคันผู้เก่งแน่ก็15ไร่พุ่นละมือนึงเนาะหลายหน่อยขึ้นอยู่กับอายุผู้ตัดขึ้นอยู่กับปริมาณเขาว่ามันหนาแน่นซ้ําใดนะมันเป็นดินแบบไหนคันดินล้มก็สิตัดได้หน่อยเพราะมันยางยากคันดินแข็งก็สิตัดได้หลายแน่มันยางง่ายขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของการตัดใบเขาสำหรับหลายปู่หลายคนอาจสิเจอปัญหาให้หน้าเจ้าของมันมีปัญหาหลายกะล่องตัดล่องเบิงมาต้องยาน
ตัดรถเพราะว่าเขาตัดกันบ้านมันเมืองอ่ะล่ะนะเห็นแล้วก็สิได้พูดต่อว่าเห็นแล้วมันดีหรือบ่ดีว่ามันเห็นก็คือเก่าสิตีงไปทางใดก็ย่านเหมือนบ่กล้าเห็นอย่างจักแนวบ่กล้าเห็นอันนอกเหนือจากพ่อกับแม่สอนกันนะมันก็ได้คือเก่าบ่ตีมาสั่นล่ะกันเฮ็ดคือพ่อกับแม่สอนมากมันก็บ่พัฒนาไปไสว่าไสแล้วมันก็ต้องลองมีที่ใหม่พัฒนากระบวนการใหม่เฮ็ดแบบใหม่มันก็สิได้รับผลลัพธ์แบบใหม่ทันทีเนาะกันเฮ็ดคือเก่ามันก็ได้คือเก่าน่ะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพักจะข้าวนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฮักกลับมาพี่น้องเดี๋ยวให้ฟังเพลงลุงเพชรแหลมสิงห์ฝนเดือน6ครับพี่น้อง

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกฤษชัยสงครามครับปุ่นผงดำกาแดงฝากไว้นะครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองได้เลยดีเจแดงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างโรงงานผลิตไปเลือกเอาแต่แนวดีๆปรุงสูตรเองกับโรงงานเพิ่นเอาอันนี้ใส่ให้เนี่ยเอาอันนี้ใส่ให้เนี่ยเอาอันนี้ใส่อันนี้ใส่เจ้าของโรงงานบอกปัสสิใส่หลายคักแท้ว่าอยากจะได้ของดีเนาะให้พี่น้องได้ใส่ของดีจากมันไปเฮ็ดอีหยังดอกปฏิกิริยาอีหยังกับบ่รู้ล่ะเอาเป็นว่ามันเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบนะพี่น้องนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบมันไปกระตุ้นเซลล์พืชให้พืชมันแข็งแรงเติบโตได้ดีงามเอาเป็นว่าสันๆสีดแล้วงามเอาไปละลายน้ำใส่ถังเนาะแล้วก็ย่างสีดนั่นน่ะผู้ใดปลูกผักก็สีดผักผู้ใดปลูกข้าวก็สีดข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกหยังก็ไปสีดได้เมือดยางพอลงพะลาผลมาหักไม่สีดได้เมือดขอให้เป็นพืชใส่ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่มือแรกพุ่นละเทกระสอบเมล็ดพันธุ์ออกมาเอาแซ่เมล็ดพันธุ์รดเนาะกับเมล็ดพันธุ์กับสิบฟงดีเสร็จแล้วไปวานกับปีน้ำสีดรดเนาะฉีดไปได้เมิดนั่นละฉีดได้ตั้งแต่แซ่เมล็ดพันธุ์เจ็ดมือสีดเทนึงเจ็ดมือสีดเทนึงหรือเสียกับย่านเปลืองกับสิบสี่มือสีดเทนึงสิบสี่มือสีดเทนึงเนาะเพิ่นกับสีงามพี่น้องล่องสร้างไปใส่บังรดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบผงดำกาแดงเพิ่นประกอบไปด้วยอีหยังมันจังค่อยสีงามมันคือว่างามคักงามแน่อันนี้กรดอะมิโนอยู่24โตพี่น้องนี่จะได้ให้เพิ่นใส่ให้หมดเลยเด้กรดอะมิโน24ชนิดที่มันจำเป็นสำหรับพืชน่ะใส่เข้าไปได้ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนั่นล่ะแล้วก็มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติเด้เนี่ยใส่เข้าไปให้หมดให้ครบแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายทะเลอันนี้ก็เป็นสารจากธรรมชาติแล้วก็สารขี้เหล็กที่เป็นซอยอุ่มธาตุอาหารไว้นะครับให้พืชผลดูดไปใส่ในเกี่ยงมอนลอนนะต้นพืชก็แข็งแรงส่วนประกอบทั้งหมดเป็นอินซี่เนาะธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติมันยังธาตุอาหารหลักกับไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนั่นแหละธาตุอาหารรองจากธรรมชาติมันยังกับแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนกัมมันถันอีกอย่างนั้นที่มันจำเป็นกับพืชละนะธาตุอาหารที่จำเป็นอาหารเสริมนี่มีอย่างเนี้ยมีโบรอนมีทองแดงมีคอลินมีเหล็กแมงกานีสโมลิบดีนัมสังกะสีนี่เกินใส่เข้าไปให้เมือดมันก็เลยงามนะเอาไปเสียดอันนี้บ่แม่นดีเจแดงเว้าเองเด้เกษตรกรหลายผู้หลายคนเอาไปใส่แล้วก็ประทับใจโทรมาโอ้ยจะมันงามคักงามเนี่ยบัดว่าดีเจแดงกันขอบคุณหลายๆที่โทรมาย่องกันนะมีออเดอร์มาจากพี่น้องนะคุณแม่แสงจันทร์ตีศาสตร์จากทั้งอำเภอลำพองขอบคุณหลายๆโทรมาสั่งผงดำกาแดงจัดส่งไปให้แล้วก็คุณพ่อผลแสงโทพ่ออดีตจากทั้งอำเภอผู้เขียวอันนี้เพิ่นก็โทรมาสั่งสองซองแถมให้ซองหนึ่งพร้อมดีเจแดงจัดโปรโมชั่นด้วยเนี่ยหนึ่งซองราคา295บาทซองละ295บาทสั่งซองหนึ่งส่งไปให้เลยบ่มีค่าขนส่งแต่ขันสั่งสองซองเนี่ยแถมให้ซองหนึ่งเป็นสามซองเลยตกซองหนึ่งมาถึง200บาทจ้อยขันสั่งสองแถมหนึ่งเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะกับสนใจผลิตภัณฑ์กับโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824เนาะขันผู้ใดจดบ่ทันกันเดี๋ยวช่วงหน้าส่วนช่วงสุดท้ายเพิ่นน่ะได้แจ้งเบอร์โทรอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงมันงามนะพี่น้องจะขายไส้กันดอกว่าพวกบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นมาเอากันกำไรกำไรอย่างพี่น้องในต้นทุนกับค่าขนส่งกับมันร้อนนั่นล่ะแต่ว่าพ่อได้มาจ่ายค่าเวลาสถานีเพิ่นพ่อได้มาเว้ากับพี่น้องกับน้องเนาะ ขายอยู่หม่องเดียวนี่แหละขายอยู่ขึ้นเดียวนี่แหละขายอยู่ผู้เดียวพร้อมไว้ผู้ได้ซอยขายดอกเนาะได้ทำไงก็เอาซ้ำนั่นล่ะบางเดือนพ่อพ่อคาสถานีก็จกเงินจากของตื้มนี่ล่ะพ่อได้บอกกับพี่น้อง มีผักชนิดหนึ่งพี่น้องครับที่มันสามารถปลูกแล้วก็เก็บขายเห็ดเงินได้ลงทุนรอบเดียวขายได้หลายเทียผักได้เนี่ยแล้วสิ่งสำคัญคือมันก็มีแนวพร้อมสามารถเก็บอะไรพันธุ์ปลูกต่อก็ได้เนาะก็คือ ผักนั่นซื้อว่าผักชีฝรั่งเอาบ้านเฮาเอิ้นอย่างเอาผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักใบเลียบ่ว่าผักหอมเปรนี่ล่ะเห็นบ่ผักหอมเปรนี่ครับเขาจะเอาปลูกเป็นหนานบักใหญ่เลยพี่น้องแล้วก็ทําเงินมหาศาลเลยพี่น้องท่านนครสวรรค์นะครับมีเกษตรกรอยู่นครสวรรค์เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็บ่ได้ใส่พื้นที่หลายเด้เพิ่นเฮ็ดหน่อยๆนะสุดท้ายเพิ่นก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะเปิดเห็นโอกาสว่าผักชีฝรั่งเนาะที่มันปลูกกันที่แท้บ้านเฮากันเอิ้นว่าผักยังผักชีใบยาวผักหนามจังซี่นะผักชีหนามจังซี่เนาะมันเป็นพืชอายุสั้นน่ะพี่น้องใช้เวลาปลูกแค่4เดือน แล้วก็เก็บผลผลิตขายได้อย่าถามได้ว่าขายใส่ดีเจแดงย่ำตลอดเด้คันบอกว่าสิคันบอกว่าให้ปลูกอันนี้เด้อสิขายใส่เพิ่นว่าเมื่อนี้ไปเยี่ยมเกษตรกรอันนี้นอกเดือจังน้อยนึงนอกเรื่องเดียวกันนี่แหละไปเยี่ยมเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการเนาะแล้วเพิ่นก็เอาเชื้อเอาก้อนเชื้อเฮ็ดน่ะไปสร้างไปเกษตรกรผู้ละ 2,000 ก้อนผู้ละหะเริ่มต้น500ท่านไปอีกจัก 2-3 อาทิตย์ก็ส่งไปให้อีก500ท่านไปอีก2อาทิตย์ก็ส่งไปให้อีก500จังซี่เกษตรกรนะปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดนางล่มเห็ดอันนางล่มนาดำนาเหลียอีหยังต่างๆนี่ล่ะเพิ่นก็เอาไปปลูกในบ้านนะมั่นใจว่าสิขายได้แท้อันนั้นคือผู้มั่นใจเด้เขาจะก็ปลูกเขาจะก็บอกว่าบ่ได้ย่างขายอย่างไรแท้บ้านซากันว่าอีฉันปลูกเห็ดแท้บ้านก็มาจอบเบิ่งปานได้สิออกว่าซั่นเพราะต้องออกมากขายน้ำกับบ่ท่านซักมาอีกตอนนี้มี 2,000 ก้อนขายท่านบ่หมอพ่อขาย 2,000 ก้อนเห็นบ่คือมันสิเขาตำราเขาสูตรว่าอันยะเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขาน่ะล่ะในหมู่บ้านน่ะมันคันบ่มีคนปลูกเห็ดน่ะปลูกเลยครับพี่น้องบ่มีคนปลูกเห็ดน่ะในหมู่บ้านเฮาน่ะปลูกรอดไว้เฮาก็หอบเอาแล้วเงินไทบ้านตัดเห็ดไปขายบ่ได้ตัดไปขายบางยังไปตากไปตามอยู่ที่น้ำพองอันนั้นก็มารับเองนะครับยุคเคลื่อนอุบลรัตน์อีกไร่หนึ่งเพิ่นบอกว่ามีแม่ค้าเขามารับเขาคือหูจักว่าพี่ปลูกอันเฮ็ดผมลงในกลุ่มไร่ตัวกลุ่มไร่กลุ่มเฟสของอันหมู่บ้านของอบต.สิแม่ค้าพ่อค้าเพิ่นเห็นเพิ่นก็มาขอรับเห็นป่ะตัดสินใจปลูกก่อนส่วนมาสิขายบางไหนจะค่อยว่ากันตลาดมันสิมาเองมันสวนทางสูตรดีเจแดงนี่คือบ่แม่นมาตลาดนำเด้ผลิตตามบ่แม่นเด้นักบริหารสมัยใหม่เพิ่นสิบอกต้องตลาดนำก่อนต้องมีตลาดถึงจะผลิตว่าซั่นบ่ว่าเอาดีเจแดงก็บอกว่าให้ผลิตก่อนเลยผลิตแล้วมันสิบืนตายเองคนน่ะมันสิแล่นหาหม่องขายเองอันนั้นน่ะสิเฮ็ดให้พี่น้องได้ประสบการณ์หลายกว่าแต่ว่าให้เฮ็ดน้อยๆทำน้อยๆเด้ค่อยๆขยับไปหลายขึ้นหลายขึ้นอันนี้สูตรที่ให้พี่น้องเฮ็ดก็คือให้สร้างทีละ500ก้อนเฮ็ดโล่งเฮ็ดโล่งน้อยๆพอว่างก่อนเชื่อได้จัก500ก้อนมันก็สิโป่งออกมาให้ขายได้อยู่ดอกมื้อละ200บาท200กว่าบาทได้มีเงินสมมือพอให้ลูกให้เต้าได้ไปกินขนมได้เงินไปใส่ไปซอยมื้อละ200 300เห็นบ่ก็เอามาอีก500ก้อนมันก็สิมีเงินรายได้มื้อละ 3-400 มันก็สิเริ่มขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมันสิเริ่มจากจังซี่ล่ะเนาะเพราะนั้นผู้ใดตัดสินใจที่สิเฮ็ดอีหยังก็ลุยพี่น้องลุยโลดเฮ็ดโลดมื้อนี้สิมาบอกเรื่องผักชีฝรั่งหรือว่าผักหอมเปนี่ล่ะภาษาผักหอมเปพุ่นว่าบ่าตัดใส่ถุงดีๆบอกสุภูสุคนว่าจะขอปลูกผักหอมเปขี้ข้านแม่ค้าสิเลี้ยงเข้าไปขอส่วนเอาผักหอมเปมันลงทุนบ่ได้หลายเนาะแล้วก็เป็นพืชที่สามารถให้ ให้เมล็ดพันธุ์ปลูกต่อได้ซื้อเมล็ดพันธุ์เทียเดียวเทียแรกแล้วก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้เห็นบ่ซื้อเมล็ดพันธุ์เทียแรกเพิ่นบอกว่าก็ซื้อมาประมาณ 2,000 นี่เกษตรกรอยู่นครสวรรค์บอกซื้อมา 2,000 โลนึงเด้เห็นบ่ขายเมล็ดพันธุ์กิโลละ 2,000 เพิ่นไปซื้อมาเพิ่นตัดสินใจสิได้กําไรบ่น้อเพิ่นก็ปลูกแล้วเนาะปลูกเสร็จแล้วเพิ่นก็เฮ็ด มุ้งสะแลมปลูกก็ยังปลูกสนามหญ้านี่ล่ะผักหอมเปรน่ะปลูกเหมือนปลูกผักสนามหญ้านี่มั้ยปลูกเป็นเดือนไปเลยนะแล้วก็กางสะแลมให้เพิ่นแล้วก็ปล่อยน้ําเขาเฮ็ดโรงเรือนมุงแสลนน่ะพี่น้องโรงเรือนมุงแสลนให้แสงสว่างส่องเข้าไปภายในโรงเรือนได้ประมาณจัก 60% คันแสงเข้าไปหน่อยกว่านั้นหรือประมาณ 70% ก็สิเฮ็ดให้มันเกิดความชื้นในโรงเรือนหลายเกินไปอยู่ประมาณนั้นน่ะไปซื้อแผ่นแสลนมาพ่างแสงจักประมาณ 60% เนาะคันซื้อหลายมันก็สิเกิดเชื้อราต ผักหอมเปรตเนี่ยมันเป็นมันสิป่วยเป็นโรคหากเน่าโคตรเน่าเพิ่นว่าเนาะกับพยายามเฮ็ดแสลนบังแสงแดดให้เพิ่น สูงปานใดก็สูงอย่าคล้องยางออกไปได้ข้างในได้หั่นล่ะประมาณ2เมตรหรือ70เซนนี่เนาะปลูกแบบใดมันมีอยู่2แบบที่นิยมกันก็คือปลูกแบบเป็นหนานผักเลยโอ้เป็นแปลงหญ้านะแปลงหญ้าเหมือนกับแปลงหญ้ายวนที่ว่าการอำเภอแต่ละปลูกแบบนั้นละเอสแลดกับปลูกแปลงหญ้าแบบนั้นละหรือสิปลูกแบบระบบรองน้ำก็ได้ถ้าปลูกแบบแปลงหญ้าเพิ่นก็สิให้น้ำแบบฮดน้ำอ่ะเป็นสปริงเกอร์ฮดน้ำให้มันเปียกมันแฉะระดับน้ำเพิ่นสิคุ้มอยู่ประมาณเนี่ย1อันสันหลังเข้านี่มั้ยเค้าอย่างเอาเท้าไปเหยียบลงบนพื้นนี่มั้ยเนาะไอ้อยู่หลังเท้าเฮานี่นะเออโอ้ยเนาะนั่นล่ะเพิ่นก็สามารถที่สิสร้างรายได้ได้เรียกว่าเป็นกอบเป็นกำถามว่าต้องดูแลอีหยังบ่เพิ่นก็มีฉีดยาบ้างเนาะฉีดยาป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราบ้างแล้วก็ยางขยันยางถอนหยงถอนหญ้าว่าจะเพื่อนเนาะหดน้ําอย่าให้ขาดเอาสายยางก็ได้ครับบ่มีสปริงกงสปริงเกอร์สายยางน้ําอ่อนๆไปซื้อมาจากร้านนี่ล่ะเนาะอย่าให้ดินมันแห้งใส่ปุ๋ยได้บ่ใส่ได้นะแห้งใส่แห้งงามปุ๋ยยูเรียนะหรือสิใส่ปุ๋ยสูตร2577เพิ่นบอกว่าใส่หลังจากหว่านไปแล้วประมาณ1เดือนโอ้ยงามอัศจรรย์ถามว่าต้องเตรียมดินอีหยังบ่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็บ่ได้เตรียมหยังหลายเพิ่นก็ไถทีเดียวเลยแล้วก็ตีลวนซุ่ยเรียบร้อยปุ๊บก็หว่านเมล็ดพันธุ์เลยเนาะ1ไร่เมล็ดพันธุ์ก็ประมาณ2โลเพิ่นว่าให้1นี่เนาะปลูกให้1นี่ใส่เมล็ดพันธุ์ประมาณ2โลเนาะบ่เกิน2อาทิตย์ปงครับพี่น้องมันก็สิปงปงขึ้นมาฮะก็ให้น้ําเพราะเอาเจาะไอ้แจ๊ะนี่ล่ะครับถิ่มไว้ประมาณจัก7 8มื้อผักซี่มันก็สิปงขึ้นมาอายุหลายประมาณจักเดือนนึงนะพอเปิ้นได้ประมาณจักเดือนนึงก็ยุดให้น้ําถิ่มไว้ให้ดินแห้งสักระยะนึงเพิ่นว่าให้ดินมันแตกละแห้งพอสมควรนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปเนาะแล้วก็จักค่อยเริ่มดูแลเรื่องการให้น้ําอันนี้สามารถตัดไปขายตลาดเนาะเก็บเกี่ยวได้อายุประมาณ2เดือนก็เริ่มตัดขายได้แล้ว2เดือน120วันนี่ครับน้องสามารถสร้างรายได้คันได้ยินล่ะสิห้องโอ้โหแต่นะ1ไร่นี่เพิ่นบอกว่าเอาไปขายนี่ครับกิโลนึงนี่60บาทพุ่นนี่พี่น้อง60บาทบางฤดูกาลราคาขึ้นไปฮอด150บาทต่อกิโลกิโลนึง150พุ่นนี่ผักหอมเปซื้อได้เนี่ยคันถึกช่วงมันแพงหลายหอบเอาพุ่นว่าได้เงินหลายเติบอยู่ยากตั้งแต่ว่าจะของบ่มีแห้งเห็ดปลูกผักซี่ฝรั่งเนาะบอกว่าเก็บได้3รุ่นเก็บได้3รุ่นรุ่นละ2เดือนรุ่นละ2เดือนก็เก็บได้ประมาณ 5-6 เดือนเนาะแล้วก็สามารถปล่อยให้มันออกเมล็ดแล้วเพิ่นก็เอาเมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อได้และที่สำคัญคือสามารถปลูกควบคู่ไปกันกับมะเขือเปาะได้พร้อมมาสั่นหมกได้มันพ่อว่าเป็นแถวเพิ่นก็เอามะเขือเปาะไปปลูกน้ำเพื่อสิเป็นรายได้เสริมไปน้ำอันนี้เพิ่นสามารถหาเงินได้จากพื้นที่เนื้อที่ปลูกเนี่ย1ไร่นี่ครับ1ไร่หาเงินได้ปีละแสนกว่าบาทในพื้นที่แค่1ไร่นั่นที่เจ๊แดงบอกแล้วว่าพื้นที่1ไร่น่ะปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยได้เงินหน่อยที่สุดแต่1ไร่ครับไปปลูกแนวอื่นได้หลายคักแต่ว่ามันเฮ็ดเหยียกซุมมือซื้อๆนั่นล่ะเฮ็ดเหยียกซุมมือพี่น้องเกษตรกรล่องตื่น 2:00 น.แล้วไปเฮ็ดเหยียกล่ะกลับ 4:00 น.ครึ่งมึงติล่ะไปซุมือได้จันทร์หดสุกหยุดเสาร์อาทิตย์กับพ่อไปเฮ็ดเบียกซุมือจันทร์หดสุกมันก็สิได้เงินหลายขึ้นคุณครูนั่นล่ะมันก็สิได้หลายขึ้นธนาคารนี่ล่ะก็สิได้เงินหลายขึ้นคุณตำรวจนี่ล่ะเงินเดือนเงินดาวคือกันเขาไปเฮ็ดซุมือเขาลองไปเฮ็ดซุมือเบิ่งรอดเขาก็สิผสมก้าวสำเร็จคือกันนั่นล่ะในเรื่องการทำมาหากินเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวนี่จะได้ขออนุญาตเศร้าเมื่อยจะข้าวนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดงดุด
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงครับเกษตรชัยสงครามอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากไว้แต่ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงฉีดหยังก็งามบ่ได้มันฉีดเผือกอย่าเอาไปฉีดนาจะขวางกับพ่อฉีดได้พืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตนะพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตสั่งไป1ซองราคา295บาทนี่พี่น้องซีออกมา10พ่ออยู่ข้างใน10ซองหน่อย10ซองหน่อยดึงซองออกมาสีเขียวพี่น้องกับสีซองสีเขียวกับสีพ่อซองใสๆจะมันใสหลายซองพ่อซองสีใสมันสิได้นิดเดียวนี่พี่น้องซ้ำหางบวงนี่ซ้ำปลายบวงเอาไปต่อยมากก็ยังขี้มือเนี่ยดำๆเนาะพี่น้องสิบอกมันสิไปเฮ็ดอีหยังให้มันงามมันก็ได้หน่อยครับแต่บ่ต้องไปสนใจเรื่องหน่อยพี่น้องมันเข้มข้นคักมันเลยใส่ไปหน่อยๆซ้ำนั่นล่ะผสมน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดพ่นมันสิได้ประมาณ1ไลเนาะเพราะนั้น1ซองมันสิฉีดได้10ไลพี่น้องเอาไปผสมน้ํา1ถังถังสะพายหลังน่ะนะก็ย่างฉีดไปโอ้ยันบ่งามแม้ใส่2ซองเนี่ยพอเอาก็ได้มันแห่งดีแต่มันสิได้หมดเร็วสิได้ซื้ออีก ใส่ตามอัตราส่วนนั่นล่ะเนาะพี่ชีแดงเคยเว้าแซวหลายเถื่ออยู่มีผู้ใดเคยอ่านผงซักผ้าอยู่นข้างซองเนี่ยเขาเขียนอัตราส่วนการใช้ผงซักผ้าน่ะเคยอ่านบ่ล่ะบ่เคยอ่านบ่อันน้ำยาล้างจานเขาบอกให้ใส่เท่าไรบ่บ่มีใครอ่านดอกกาเอาเมือดย่านบ่สะอาดใส่หลายก้อนนั่นใส่ขัดใส่ฝ่ามือเดียวมันสิบ่สะอาดใส่สองเหมือนว่าใส่หลายสิสะอาดหลายเหมือนว่าผู้ลังคนแต่ว่าขันใด ได้ประสิทธิภาพแบบบ่เปลืองเงินกับตามที่ว่าหลาดเด้อเนาะหนึ่งซองเขียวน้อยนั่นผสมน้ำไปยี่สิบลิตรล้างดีๆเลยเวลาเทมันสิเหลือติดส่วนถุงอยู่จังน้อยหนึ่งเอาถุงสีเอาดีๆล้างให้มันเหมือดเพราะว่ามันของดีมันมีหน่อยผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงพี่น้องเนาะเฮ็ดจากธรรมชาติทั้งหมดล้วนๆเลยเอาไปฉีดพืชได้ทุกระยะการจะเริ่มเติบโตเนาะอยากฉีดตอนใดก็ฉีดแต่ว่าขอให้ฉีดเช้ากับแล้งอย่าฉีดตอนแดดออกถ้าฉีดตอนแดดออกประสิทธิภาพมันสิบ่ดีเพราะปากใบมันสิปิดอีกสําคัญคือมันฮ้อนแดดมันสิวินให้ฉีดตอนเช้าตื่นแต่ 5:00 พุ่นเตรียมไปฉีดนะหรือว่าท่านก็ฉีดตอนแล้งเจ้า 6:00 แล้งค่อยเริ่มฉีดเพื่อสิยังเพื่อเสียให้ปากใบเพิ่นเปิดอ้าซ่าขึ้นมันสิได้ซึมเข้าไปในใบไม้ได้เนาะแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงอย่าสะลืมสารจับใบเอาไปสีต้นมันสับปะหลังบ่ได้ย่อนได้มันไหลหนีเหมือนเด้ใบมันสับปะหลังมันลื่นเขาก็ต้องมีสารจับใบสารจับใบก็ไปซื้ออยู่ร้านขันบ่มีเงินไปซื้ออยู่ร้านขี้ข้านไปก็เอาสั้นไล่น้ำยาล้างจานน่ะหย่อนลงไปจากฝานึงนั่นล่ะสารจับใบน่ะสั้นไล่นั่นล่ะพี่น้องนะเนาะเป็นสารจับใบเขาพอบอกซื้อได้น่ะนะดีเจแดงบอกได้เนี่ยครับบอกดูต้นดูพี่น้องก็สิเซ้าซื้อสารจับใบอยู่น้ำลั่นเนี่ยสารจับใบก็คือนั่นล่ะน้ำยาล้างจานนั่นล่ะเนาะสามารถใส่ได้แล้วก็เสียให้มันมีประสิทธิภาพในการจับใบใหม่ได้เนาะเวลาเขาฉีดสารต่างๆไปน้ำใบใหม่เนี่ยเขาจะลืมสารจับใบพอมันสิซึมประสิทธิภาพการใส่มันสิได้น้อยแต่ว่าผงดำกาแดงของดีเจแดงเนี่ยถึงแม้มันสิบ่เข้าทางใบมันล้นหนีมันตกลงไปในขี้ดินเนี่ยมันก็สิไปซอยให้ขี้ดินนี่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมีโครงสร้างดินที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตเรียกได้ว่าบ่ซึมเข้าใบตกลงใส่ขี้ดินกับบ่เสียประโยชน์กับไปซอยให้จุลินทรีย์ในขี้ดินนี่จะเริ่มเติบโตได้แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ได้เห็นบ่สนใจผลิตภัณฑ์กับโทรศัพท์มาสร้างได้ดีเจแดงส่งเป็นผลิตภัณฑ์อันส่งเป็นแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะกับมีสิมีคนโทรหาดอกเวลาสร้างเสร็จแล้วเขามีคนไปส่งของจาก 2-3 มื้อคนก็สิไปส่งของให้แล้วเขาก็สิโทรหาเวลาเขาโทรหากันรับสายให้มันท่านรับบ่ท่านเขาขี่รถหนีเลยคนส่งของนั่นน่ะเขาฟาวนะ รับบูเวลาส่งกับบ่ค่อยได้เด้สิบอกว่ามาส่งตอนนั่นบ่าย2เนี่ยบ่บอเขาเป็นเส้นทางเขาไปคือยังรถบัสนี่ล่ะมันก็สิแล่นไปตามทางเฝ้าแล่นเนาะปรางกับเบิ่งเอาเวลาสร้างแล้วก็พยายามรับสายให้มันทันเนาะหรือว่าขับสิไปธุระปั๊บปังก็ฝากเงินไว้กับคนข้างบ้านเขาจะเอาขอสิโทรหาเอาของไปให้แล้วก็จ่ายตังค์กันแล้วก็ไปนะผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824อย่าลืมด้วยพี่น้องเนาะ2แถม1ครับ2แถม1 2ซ่องแถม2 1อ่ะเอาเบิ่งเวลาแล้วก็คือสิบ่ได้หยังดอกมาสิต่ออีกหน่อยนึงทีมใต้กันทีงานเพลงสอนเทพสอนทองฝนจางนั่งหายกันละกันนะพี่น้องเนาะจากงานเทคนิคดีเจแดงคือใช่สุภาพลากถึงฟังไปแล้วเนาะเราต้องรายการดีเจแดงโชคดีมีท่านใส่สุขีทุกคนและก็เจอกันใหม่อื่นๆสำหรับดูดี

0: FM 99.5 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
8: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการ90วันระดมทุกภาคส่วนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเทศบาลนครขอนแก่นจัดคัดกรองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนเทพารักษ์4มุ่งสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี69ข้าวประณีตพัฒนาเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันนี้ที่บริเวณลานรวมพลหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยแถวระดมพลเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนจำนวน400คนเข้าร่วมปฏิบัติการโดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569 เพื่อดำเนินมาตรการเข้มข้นครอบคลุม3มิติหลักคือการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูโดยมุ่งสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนหมู่บ้านและชุมชนพร้อมผลักดันพื้นที่ปลอดยาเสพติดผ่านกลไกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

มั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหน้าที่ทำการชุมชนเทพารักษีนางสาวนุชรีวันดอนดีเลิศรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุชุมชนเทพารักษีประจำปี2569โดยมีประธานชุมชนเทพารักษีพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนอสม.และผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับเกียรติจากนางธีรนุชศรีหราชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงลึก9ด้านเช่นด้านความจำการเคลื่อนไหวสายตาการได้ยินและสุขภาพจิตเพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน4มิติเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยด้านสุขภาพช่องปากสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีด้านการออกกำลังกายแนะนำท่าบริหารร่างกายที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมด้านแพทย์แผนไทยสอนการใช้สมุนไพรพอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อและด้านความปลอดภัยการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาผิดประเภททางเทศบาลนครขอนแก่นมุ่งหวังว่าการส่งเสริมโครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนเทพารักษีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรกรรมในพื้นที่โดยลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรประจำปี2569หรือโครงการข้าวประณีตเพื่อเตรียมความพร้อมผลักดันให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวที่มีมาตรฐานสูงและตรงตามความต้องการของตลาดนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้นายนิยุทธสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปหมู่ที่5บ้านนาว่าตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรที่ได้ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้เป้าหมายหลักของโครงการข้าวประณีตคือมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาประณีตในทุกกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์การดูแลรักษาที่ปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตขยับฐานะจากข้าวธรรมดาสู่ข้าวพรีเมียมซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหารวมถึงข้อคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารสภาพพื้นที่และแนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มเพื่อให้มั่นใจว่าการสนับสนุนจากภาครัฐจะลงไปสู่กลุ่มที่มีความพร้อมและสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปบ้านนาว่าถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบการผลิตข้าวคุณภาพดีของจังหวัดขอนแก่นต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่6กรกฎาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 909.83 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 328.16 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 42.06 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 33.38 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 998.66 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 167.28 ล้านลูกบาศก์เมตร
ขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด

0: 68.59 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 31.37 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 6.37 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 4.86 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วมีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวในบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลานี้อย่างระมัดระวังและอย่าลืมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและโทรสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1: นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: นายพัฒนาพร้อมพลัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพากันนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง 2. การยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยและ 3. การขยายศักยภาพการผลิตและจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาติขณะที่องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึง2569เฉลี่ยประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทและสามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ 5,292 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการไทย Wellness Therapies Program ระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้าน Wellness ให้มีมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนและยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีโดย5หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรับรองมาตรฐานจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารภาคธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเข้าพรรษาเข้าพรรษาคำกริยาใช้แก่พระสงฆ์หมายถึงเข้าอยู่ประจำที่3เดือนในฤดูฝน เรียกวันที่พระสงฆ์เริ่มเข้าจำพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน8ว่าวันเข้าพรรษาติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนางิ้ววิทยาสารอำเภอเขาสวนกวางมีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนนางิ้ววิทยาสารจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารมาแสดงในวันประมูลจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้และกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข043-424-379สำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม พระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ในฐานผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

0: FM 95.0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บอเพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณเป็นใครทำไมคุณกล้าเทียบกับว่าถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณกล้าไหมที่จะเดินไปด่าใครคำนี้ที่ไม่รู้จักกันเห็นไหมมันพฤติกรรมมันจะต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่บนสื่อโซเชียลเนี่ยหรืออยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตมันมีมากกว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนาะ
7: ครับ
6: ต้องพูดคำว่าอินเทอร์เน็ตมันถึงจะครอบคลุมแบบการใช้งานหลายอย่างไม่ใช่แค่พวกสื่อโซเชียลมีเดีย
7: ครับ
6: มันก็มีทั้งเรื่องของเสพติดใช้เวลามากเกินไปนะคะขาดการเรียนรู้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติหรือเรื่องของสัมพันธภาพนะคะเรื่องของการที่ไปเสพสื่อเนื้อหาข่าวลวงข่าวปลอมนะคะเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายต่างๆหรือไปโดนคนมาหลอกนะคะมาสร้างสัมพันธ์เป็นเพื่อนแต่จริงๆก็ไม่ใช่เพื่อนไงมาโอ้ลมปฏิโลมนะคะ
7: หลอกให้รักก็มี
6: รักหนูใช่ค่ะรักหนูเป็นแฟนกันหรือหนูอยากเข้าวงการเหรอนะคะ
7: เป็นส่งภาพส่งอะไรมาหน่อย
6: ใช่ค่ะส่งรูปมาโชว์ผิวหน่อยไหมเพราะว่าเนี่ยจะไปแคสโฆษณาครีมบำรุงพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมาแบบว่าใส่ชั้นในมาเพราะว่ามีเสื้อชั้นในยี่ห้อวัยรุ่นเลยนะคะของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องการนายนางแบ
7: บ
6: นะคะเด็กก็จะแบบบางทีอยากเข้าองค์การเนาะหรือบางทีถ้าไม่ถึงการก็ส่งภาพให้นะคะพอส่งภาพให้อาจจะได้ตังค์นิดหน่อยๆนะคะพอเขาขอภาพที่มันส่วนตัวมากขึ้นแล้วให้เงินมากขึ้นเนี่ยเด็กบางครั้งเนี่ยก็อาจจะ หลงเชื่อไงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของคนบนโลกออนไลน์เนี่ย คนที่เราคุยด้วยเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงเหมือนในรูปโปรไฟล์หรือเปล่าถ้าหลงเชื่อเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพเป็นรักปลอมๆนะคะเป็นสแกมเมอร์เนี่ยก็เพียบเลยอย่างที่เราเห็นของแก๊ง call center เนี่ยชวนหลอกลงทุนเนี่ยเยอะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของพฤติกรรมของเราเองอ่ะเราอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเราทำอะไรบ้างนะคะเราก็อาจจะไปแชร์โลเคชันแชร์รูปตัวเองหรือพ่อแม่แชร์รูปลูกด้วยความภาคภูมิใจลูกเล็กๆ เนี่ยตอนนี้เราก็เพิ่งเตือนคุณแม่คนหนึ่งที่เขาแบบลงรูปลูกที่ไปเรียนยิมนาสติกอะเนาะยิมนาสติกเขาก็เด็กมันก็จะใส่เด็กมันเล็กๆกันแหละมันก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีรูปร่างอะไรนะแต่ชุดยิมนาสติกก็คือว่าบางทีก็รัดรูปเข้ารูปแล้วบางทีเด็กตีลังกาใช่ไหมคะแงนทำสะพานโค้งนะหรือบางทีแบบว่าตีลังกาฉีกขาซึ่งมันก็คือกีฬาไงใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีพวกที่โรคจิตนะคะที่เห็นแบบเนี้ยแล้วเขาเอาไปใช้ได
7: ้
6: นะคะใช้แบบฟินส่วนตัวเนาะทางเพศมันก็กลายเป็นภาพเด็กลูกของเราอะซึ่งเป็นภาพเล่นกีฬาภาพชุดว่ายน้ำเด็กว่ายน้ำไม่ได้มีหุ่นอะไรหรอกเด็ก5ขวบ8ขวบอะแต่มันก็มีไงโรคจิตที่อยู่บนโลกออนไลน์มาเซฟหรือมาเอารูปพวกนี้ไปใช
7: ้
6: นะคะประโยชน์ส่วนตัวหรือตอนนี้มันก็มี AI ที่มันเอาภาพพวกนี้ไปทำแบบ1คลิกอ่ะจากชุดใส่เต็
7: ม
6: มิดชิดเนี่ยกลายเป็นเปลือยเลยนะคะอันนี้มันก็จะมีความน่ากลัวของเทคโนโลยีนะคะทุกวันนี้ที่มันสามารถที่จะถอดเสื้อผ้าได้หรือปลอมภาพปลอมเสียงปลอมวิดีโอแล้วกลายเป็นญาติของเราเป็นแม่ของเราโทรมาเพื่อที่จะมา อะไรนะยืมเงินขอเงินแม่อะไรเงี้ยหรือมาขู่ว่าลูกอ่ะหนูอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้
7: หนูอยู่โรงพยาบาลแล้วต้องผ่าตัด
6: ต้องด่วนใช่ค่ะมันมีสิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดบนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งการติดจอเนาะแล้วใช้โดยที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยมันก็มีปัญหาพวกนี้หลายอย่างมากนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็ออกมาตรการแล้วอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยนะคะมันก็จะมีประมาณว่าหลายๆประเทศเนี่ยแบนเด็กถ้าอายุยังไม่ถึง16ปีเนี่ยห้ามใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะอย่างออสเตรเลียออกมาก่อนแล้วเร็วนี้ก็อังกฤษใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เขาก็มีนโยบายนะคะกดดันนะคะสั่งเลยไปที่แพลตฟอร์มว่าคุณต้องมีมาตรการเช็คอายุและก็ต้องถ้าอายุไม่ถึงคุณก็ต้องไม่ให้ใช้ถ้ายังมีเด็กคนไหนที่มีอายุยังไม่ถึงหลังวัย16แล้วเข้าไปใช้แพลตฟอร์มคุณได้อะคุณมีโทษปรับแล้วเขาทำจริงไงไอ้ประเทศพวกนี้เขาถ้าเขามีกฎหมายแล้วเขาทำได้เนี่ยเขาก็จะบังคับได้เพราะว่าแพลตฟอร์มเขาโดนปรับทีเนี่ยหลักร้อยล้านเนี่ยเขาก็แบบไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทำมาตรการต่างๆออกมาอย่างน้อยก็ต้องมีคำเตือนมีระบบกรองอายุมีระบบเช็คหน้าว่าเป็นหน้าเด็กคือกรอกอายุอะโกงได้แต
7: ่หลอกกันก็มีไม่ได้ใส่อายุจริง
6: เช็คด้วยวิดีโอวิดีโอที่เป็นแบบว่าสดอะค่ะเซลฟี่อะไรเงี้ยเซลฟี่วิดีโอเพื่อให้เห็นว่าเด็กหรือถ้ามากกว่านั้นเนี่ยบางแอปพลิเคชันบางมาตรการที่เขาทำคือเขาจะเข้าไปดูบริบทการใช้งานนะหรือมีการพูดคุยสื่อสารเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเนี่ยมันเป็นการคุยแบบเด็กหรือแบบผู้ใหญ
7: ่
6: คือก็หลายมาตรการร่วมกันที่ภาคเอกชนผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องออกมาเพื่อที่จะคอมไพล์นะคะกฎหมายต่างๆที่ออกมานะคะหรือถ้าอายุเล็กๆ เช่นต่ำกว่า2ขวบเนี่ยก็อาจจะไม่ให้ใช้มือถือหน้าจอเลยนะคะโดยที่บังคับไปที่พ่อแม่หรือครูนะคะว่ามันเกิดผลเสียกับเด็กเรื่องของพัฒนาการล่าช้าEF อะไรเงี้ยจะโครงข่ายใยสมองเช่นใยประสาทจะไม่เติบโตตามวัยทำให้ลูกอะไม่ฉลาดเนาะเป็นออทิสติกเทียมนอนไม่หลับหรือโตไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยแบบเนี้ยพ่อแม่ที่เขาใส่ใจเขาก็จะดูแลไม่ให้ใช้ไงใช่ไหมหรือถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะมีปัญหาบูลลี่นะคะหรือกรูมมิ่งหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะมีมาตรการกรองเว็บไซต์นะคะปิดข้อมูลส่วนตัวของเด็กอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีออกมาเหมือนกันซึ่งประเทศไทยเนี่ย จะไปทางไหนอันนี้ก็เริ่มมีการ
7: พูดคุยกันแล้วในประเด็นนี้ด้วย
6: ใช่ค่ะ
7: อาจารย์ครับ
6: เพราะว่ามันเกิดผลในหลายประเทศและผลเสียนะคะ
7: ครับเห็นทราบมาว่าทางสสสเองก็จะมีมาตรการในการรณรงค์เพื่ออย่างที่เราคุยเรื่องปัญหากันนี่แหละว่าโอ้โหเด็กติดจอกันมากๆเลยในส่วนมาตรการตรงนี้ครับมีอย่างไรออกมาบ้างเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับ
6: คือกำลังอยู่ในช่วงการหารือนะคะเพราะว่าสสสเนี่ยก็สนับสนุนการทำงานกับภาคประชาสังคมแล้วก็ทำงานกับภาครัฐภาคเอกชนแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันหมดเนาะหรือแม้แต่ด้านสาธารณสุขคือกรมสุขภาพจิตน่ะก็มีการเชิญประชุมหารือแล้วว่าการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นไหมนะคะคำตอบก็คือมีเยอะขึ้นจริงคนไข้อายุน้อยลงนะคะปัญหาสุขภาพจิตเครียดซึมเศร้าก็เยอะขึ้นแล้วก็หลายผลวิจัยนะคะหรือผลการศึกษาก็บอกว่าส่วนมากก็มาจากสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะว่ามีผลในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการก็คงจะออกมาในลักษณะของการดูแลความปลอดภัยตามช่วงวัยต้องพูดว่าแบบนี้เป็นกว้างๆไว้ก่อนนะคะก็หมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากหน้าจอเพราะไม่มีประโยชน์เลยก็ต้องแบนนะคะต่ำกว่า2ขวบเนี่ยแบนทีนี้ถ้าอนุบาลประถมวัยเนี่ยนะคะเริ่มเรียนรู้เรื่องสีนะคะเรื่องของร่างกายเรื่องของความสะอาดเรื่องอะไรเนี้ยเขาสามารถดูการ์ตูนดูคลิปได้โดยครูหรือพ่อแม่เนี่ยเป็นคนเปิดให้ดูแต่ไม่ให้เด็กแบบไถฟีดเองเล่นเกมดูนั่งดูอยู่คนเดียวอันนี้คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นมาตรการเด็กเล็กเนี่ยก็คงจะเป็นในลักษณะว่าให้ใช้แค่น้อยแต่น้อยอะค่ะโดยครูหรือผู้ปกครองอะเป็นคนเปิดให้ดูเป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แต่ไม่ให้โยนให้เด็กเล่นเองนะมาตรการมันก็จะออกมาในแนวเนี้ยก็จะต้องมีแบบแนวปฏิบัติบอกไงคะว่าผลบวกผลลบคืออะไรและถ้าไม่ให้ใช้จอให้ใช้แค่น้อยๆวันละชั่วโมงอ่ะแล้วเด็กจะทำอะไรก็จะต้องมีกิจกรรมทางเลือกออกมาเช่นการอ่านนิทานเห็นไหมคะนิทานสร้างการเรียนรู้นิทานในเด็กเล็กมันก็จะมีนิทานจำนวนมากเลยสอนเรื่องคุณธรรมสอนเรื่องการล้างมือเนาะการทานอาหารสอนเรื่องรูปทรงเรื่องสีพวกนี้สามารถใช้นิทานกระดาษนะหรือใช้สื่อจอคอมพิวเตอร์จอ iPad เนี่ยได้เนาะแต่ก็ให้ใช้สักวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอโดยผู้เลี้ยงเด็กดูแลเด็กเนี่ยเป็นคนใช้แต่ห้ามที่จะให้เด็กนั่งกดเองอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบเหตุและผลเนาะแล้วก็แนวปฏิบัติออกมานะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะถ้าโตขึ้นไประดับเด็กประถมเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎกติกามารยาทอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะก็ต้องชี้แจงให้เด็กเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการกรองเนื้อหานะคะเช่นเรื่องแบบบุหรี่ไฟฟ้าพนันออนไลน์โป๊ลามกอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่ผู้ประกอบการจะบล็อกหรือฟิลเตอร์ออกก่อนที่จะมาถึงหน้าจอเด็กอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคุยกับโอเปอเรเตอร์เนาะมือถือต่างๆจะบล็อกสัญญาณได้ไหมจะมีซิมเด็กนะคะซิมมือถือสำหรับเด็กอ่ะหมายความว่าจดทะเบียนว่าลูกเราอายุแบบแค่8ขวบอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ซิมมือถืออีกแบบนึงที่อ่ะเข้าได้เฉพาะเด
7: ็
6: กไม่เหมือนผู้ใหญ่ไม่ใช่ full access เข้าได้เฉพาะโลกสีเขียวโลกที่ปลอดภัยนะคะ 20,000 เว็บเนี้ยดีเป็นเรียนรู้สนุกด้วยอะไรเงี้ยใช่มั้ยมากกว่านี้เข้าไม่ได้นะคะสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นแค่ตัวอย่างเนาะเพื่อเปิดเทียบให้เห็นว่าถ้าเด็กยิ่งเล็กอ่ะการที่จะสร้างอีโคซิสเต็มเนาะให้มันปลอดภัยและให้เขาเล่นอยู่ในเนี้ยเหมือนสนามเด็กเล่นที่มีการทำรั้วนะคะทำพื้นทรายพื้นอะไรให้เขาปลอดภัยอยู่เนี้ยเพราะยังเล็กไงมันก็จะเป็นแบบนั้นมีซิมเด็กไหมมีมาตรการกรองเนื้อหาหรือฟิลเตอร์ปิดไอ้ข้อมูลส่วนตัวเวลาเด็กพิมพ์เบอร์ส่วนตัวตัวเองเนี่ยมันต้องส่งออกไม่ได้ไงหรือไม่ก็ต้องประลายตัวเลขเนี่ยไม่ให้แบบคนเห็นว่าเบอร์ส่วนตัวของเด็กภาพเด็กคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเด็กที่โตขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องให้เขามีอิสระมากขึ้นเนาะแต่เขาก็ต้องรู้ว่าหมายถึงเท่าทันนะคะมีวิจารณญาณสอนเรื่องคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรถูกผิดควรไม่ควรผลกระทบให้เขาใช้เองตัดสินใจเองได้มากขึ้น แต่ก็ยังต้องมีอะไรที่ห้ามอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้เขาก็ต้องรู้ใช่ไหมคะโรงเรียนก็จะต้องมีมาตรการอะไรออกมาไงว่าห้ามบูลลี่กันนะห้ามทำผิดกฎหมายนะถ้าผิดโรงเรียนก็จะต้องดำเนินการเพราะมันผิดกฎหมายไงตำรวจจะต้องมาสืบมาสอบไหมพ่อแม่หรือเด็กก็จะได้รับผลกระทบไงมีโทษตามกฎหมายหลายหลายหลายอย่างเด็กก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะคะถ้าทำผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้มันคือเหมือนสภาพแวดล้อมอะค่ะที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันโดยที่เราเรียกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยออนไลน์ตามช่วงวัยของเด็กซึ่งอันนี้อยู่ในระหว่างที่หารือกันนะคะโดยสสเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการที่จะเชิญหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงดิจิตอลกระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมหรือกระทรวงพม.เนี่ยซึ่งเขามีกรมกิจการเด็กมานะคะตำรวจไซเบอร์อย่างเงี้ยมาคุยกันนะคะภาคประชาสังคมที่ทำเรื่องคุ้มครองเด็กทำเรื่องพัฒนาการด้านบวกการใช้สื่อพวกนี้มันก็มีประโยชน์ในการพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองให้ใช้สื่อสร้างสรรค์หาเงินสร้างอาชีพในอนาคตได้เนี้ยเราก็จะไม่ก็ต้องมีพาร์ทบวกด้วยค่ะไม่ใช่ปิดกั้นอย่างเดียวเนาะเพราะในแง่ของสิทธิเด็กเนี่ยเขามีสิทธิใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่สิทธิอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ต้องทำให้มันปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลายๆอย่างที่อยู่ในช่วงหารือซึ่งเข้าใจว่ามาตรการก็จะต้องออกมานะคะไม่นานนะคะเดือน2เดือนเนี่ยต้องมีอะไรออกมาบ้างแล้วซึ่งก็ต้องอยู่ในระดับกระทรวงนะคะหรือกรมเนาะที่จะต้องมีคำสั่งการหรือขอความร่วมมือออกมาโดยใช้กฎหมายหรือกฎกระทรวงเนี่ยเป็นแนวทางในการที่จะบังคับใช้ให
7: ้
6: เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนค่ะ
7: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราต้องฝากดีกว่าสำหรับผู้ปกครองด้วยทั้งบุตรหลานที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตด้วยแหละบางคนใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ใช้อย่างไรเสพสื่อออนไลน์อย่างไรให้พอเหมาะพอดีแล้วได้รับประโยชน์สูงสุดครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเนาะว่ามันโลกนี้มันมีอะไรให้เรียนรู้หลายอย่างมากกว่าหน้าจอเนาะการที่จะลงมือไปปฏิบัติเองนะไปพูดคุยสัมพันธภาพในชีวิตจริงอะไรพวกนี้มันเรียวเนาะมันเรียวแล้วมันได้ผลมากกว่าที่จะนั่งอ่านนั่งกดไปเรื่อยๆอันนี้ต้องตระหนักไว้มันก็เป็นแค่ช่องทางเป็นแค่เครื่องมือเนาะที่จะเอามาให้เราแบบเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ต่างๆได้รวดเร็วได้ไกลมากขึ้นแต่มันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดว่าเรียนรู้ของจริงเนาะจากการปฏิบัติจากสัมพันธ์ถึงริที่มันเรียวเนี่ยมันได้ผลมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอย่าให้ใช้เยอะแหละนะแล้วการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะง่ายกว่าไงแต่ถ้าแบบโอ้โหปล่อยจนลูกเล่นจนเยอะจน
7: ติดแบบแล้วติดมากๆ
6: เป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะยากมากเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันทำไม่ได้เนาะก็คงจะต้องมองว่าลูกอ่ะมีความสนใจอย่างอื่นบ้างไหมความสามารถอะไรอย่างอื่นที่เราอ่ะจะดึงจุดเด่นลูกออกมานะคะเพราะว่าจริงๆทุกคนอ่ะนะสรรหาว่าตัวเองอาจจะมีจุดเด่นมีความเก่งเป็นที่ยอมรับในด้านไหนนะเด็กบางคนไปเล่นเกมติดเกมเพราะเขาเป็นเทพไงเป็นเทพในเกมไงบางคนไปติดจอเพราะว่าเขาพูดไม่เก่งเขาขี้อายแต่เขาพิมพ์เก่งไงมันไม่ต้องใช้ทักษะ
7: ไม่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร
6: การสัมพันธ์สายตามันก็คือกดอุ้ยคีย์ส่งสติ๊กเกอร์อะไรคล่องมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กบางคนไปติดเสือเพราะว่าเขาไม่มีที
7: ่
6: ยืนในสังคมไงแล้วมันตอบโจทย์แล้วเขามีคนในโลกออนไลน์เนี่ยพร้อมที่จะมาสปอยเขาคุยกับเขาแสวงประโยชน์จากเขาไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์อยากแนะนำว่าเราต้องดูเนาะว่าลูกเราเนี่ยไปติดจอไปอยู่ในเวลาจอเยอะเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเราก็ต้องแก้เนาะเช่นแบบว่าเราไม่ได้ให้ตัวตนความสำคัญกับเขาเราต้องแก้ที่จุดนั้นนะคะเขามีจุดเด่นอะไรนะคะเขาชอบเล่นกีฬาเขาตัวไหนก็ส่งเสริมเขาถ้าเขาเด่นเขามีพื้นที่ในชีวิตจริงเขาก็จะไม่ไปแสวงหาในออนไลน์หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงลูกจะติดแล้วเราเพิ่งจะมาเริ่มคุมช้าหน่อยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราแก้ไม่ได้เนาะมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะอาจจะยากกว่าการที่เราให้ลูกเล่นกับธรรมชาติเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กเขาจะไม่สนใจจอเลยนะ
7: ครับ
6: เพราะจริงๆอันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เด็กไม่รู้จักจอมรู้จักอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะเล่นกับพ่อแม่ติดพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้เรียกร้องเลยอะค่ะมันมีแต่พ่อแม่ที่ยัดจอให้เขาตั้งแต่เด็กอะเด็กเขาก็ติดจากไอ้วิบวับเสียงอะไรเนี่ยค่ะกับพิบวิบวับอินเตอร์แอคทีฟกลายเป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่เป็นไงเพราะจอมันกระตุ้นตลอดเนาะด้วยเสียงด้วยปุ่มกระพริบอย่างเงี้ยนะคะก็กลายเป็นเด็กติดจอไปนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าเราดูแลตั้งแต่เด็กดีกว่าจำกัดเวลาจำกัดเนื้อหาและพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ให้เวลาเขามากๆเขาไม่ติดหรอกนะคะแต่ถ้าสปอยมาแล้วติดมาแล้วก็ต้องหาวิธีดึงเขาออกมาซึ่งก็อาจจะเป็นกิจกรรมนะคะหรือจุดเด่นความสามารถอื่นๆของลูกที่เราต้องหาให้เจอแล้วพยายามโปรโมทเขาแล้วก็ค่อยๆดึงเขาออกมาใช้เวลาเหมือนกันแต่ก็ทำได้ค่ะ
7: ครับวันนี้กลับขอบคุณครับดร.ศรีดาตันทะอธิพานิชครับกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันในประเด็นสำคัญครับขอบคุณครับ
6: ค่ะยินดีค่ะ
7: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเล่นได้นะอย่างที่อาจารย์บอกแต่เพียงแต่ว่าต้องมีการจำกัดเวลาอย่างบางบ้านเนี่ยไม่ส่งข้อความมาบอกก็ให้เล่นครับวันละประมาณสัก2ชั่วโมงนี่นะครับเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องจำกัดเรื่องของการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาดูคอนเทนต์ด้วยบางทีมิจฉาชีพหรือว่าคนที่มักจะฉวยโอกาสแสวงหาโอกาสในเรื่องของการเข้ามากับน้องๆด้วยเห็นตามข่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวที่มีการดูดเงินจากบัตรเครดิตด้วยนะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปด้วยเพราะว่าบางทีไปซื้อเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในเกมใช่ไหมฮะทั้งพวกดาบพวกมงกุฎบ้างละพวกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีการตัดเงินจากบัตรเครดิตด้วยดังนั้นเนี่ยนี่ก็มาแฝงตัวหลายกรณีครับที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่วันนี้นะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์จะมีมาคุยกันแบบนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวครับแน่นอนจันทร์หน้าวันนี้จันทร์ที่6กรกฎาคมบวกไปอีก7วันครับ13กรกฎาคมเดี๋ยวพาไปติดตามสปอตที่น่าสนใจกันเชิญรับฟังเลยครับ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: นับถอยหลังแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้คำว่านับถอยหลังแล้วเพราะวันนี้วันจันทร์นับถอยหลังอีก7วันนะครับจันทร์หน้าเราก็จะได้เจอกับคาราบาวชมฟรีชมฟรีนะครับจัดที่นี่เลยนี่นะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์มีบางคนมีแซวมีหยอกบอกว่ามาแล้วนะกำลังมาใจเย็นนะต้องใช้คำว่าใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าจันทร์หน้าไม่ใช่จันทร์นี้นะครับเดี๋ยวบางคนบอกจะมาเลยเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ทองมอลลี่ใช้คำนี้เลยเป็นสัปดาห์ทองเลยครับมีเพื่อนชวนเพื่อนโพสต์ Facebook แชร์โซเชียลมีเดียนะครับทำคลิปวิดีโอเชื้อเชิญได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจันทร์หน้าเราจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับงานนี้ชมฟรีนะคุณผู้ฟังไม่เก็บบัตรผ่านประตูนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแนะนำเลยใครที่สนใจนะครับไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของถนนดนตรี 5:00 นครับวันจันทร์หน้าเจอกันนะครับคาราบาวพร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานโหฟังอาจารย์ธนิตเป่าคลุยนะทุกคนจะเคลิ้มเพราะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีคุณค่าเป็นบทเพลงที่หลายๆคนเติบโตต้องใช้คำว่าเติบโตมากับคาราบาวด้วยทุกบทเพลงครับเราจะได้ฟังสดๆนะมีหลายเพลงเลยนึกถึงเพลงไหนพิมมาบอกกันหน่อยอยากฟังเพลงไหนมีข้อความมาเมื่อกี้นี้ถามไปบอกทะเลใจมีบัวลอยนะครับมีพระเจ้าตากส่งมาแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะชมคาราบาวบอกต่อๆกันนะครับบอกต่อๆกันได้เลยจันทร์หน้า 5:00 นคาราบาวที่นี่เลยนะครับย้ำสถานที่กันห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตชมฟรีนะครับไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังที่ เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เพจของถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวงานนี้นะครับคาราบาวก็จะมามอบความสุขจันทร์หน้าจันทร์ที่13กรกฎาคม5โมงเย็นนะครับฝากไว้ด้วยช่วงท้ายๆแบบนี้นำข่าวดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงท้ายด้วยรัฐบาลเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรครับสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มหลายๆคนบอกโอ้โหตอนนี้แบบอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับล่าสุดมีข่าวดีมาบอกกันฟังข่าวนี้เลยรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องครับในช่วงฤดูการเพาะปลูกนะครับมีความจำเป็นใช่ไหมที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จับไม้จับมือครับกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐนี่แหละมีแคมเปญมาบอกกันอีกแล้วคุณผู้ฟังไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บางทีต้องการนะครับเขาจัดแคมเปญนี้โครงการนี้เคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนเต็มๆเลยฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนเต็มๆสำหรับทุกวงเงินจำนำนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากนะครับเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิ์ครับรัฐบาลก็ได้มีการปรับลดขั้นตอนนะครับง่ายที่สุดไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มใครที่สนใจกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์คุณผู้ฟังก็นำแค่บัตรประชาชนตัวจริงนะฮะคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรครับก็ไปติดต่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีเลยฟรีดอกเบี้ยไปเลย1เดือนครับหรือกลุ่มลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแค่คุณยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะเพื่อยืนยันตัวตนง่ายๆแบบนี้ก็รับสิทธิ์ไปได้เลยรัฐบาลครับก็มุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เสริมเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับที่บางคนบอกโอ้ยต้องการมากๆเลยช่วงนี้ต้องใช้เงินนะครับก็เป็นช่วงที่เกษตรกรจำเป็นครับทราบเลยนะฮะแล้วก็ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตเช่นบางคนพี่น้องเกษตรกรต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยนะฮะซื้อยาปราบศัตรูพืชนะครับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจฟังรายการอยู่นะครับก็เข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขานะทั่วประเทศเลยภายในวันแล้วก็เวลาราชการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บางทีแล้วเนี่ยมีความต้องการนะครับที่จะใช้เงินก็ไปติดต่อได้เลยนะฮะรัฐบาลก็เคียงข้างเกษตรกรอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับล่าสุดก็มี1โครงการดีๆนำมาบอกกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้นะครับเพิ่มเติมข้อความนะฮะส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในทุกๆวันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามา02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งข้อความมาบอกติดตามทุกๆวันเลยนะครับใครที่ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้ก็ขอบพระคุณมากๆปิดท้ายครับข่าววันนี้ที่ดูแลกันมาตลอด2ชั่วโมงเต็มพาไปติดตามท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการครับที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นโดยตรงคุณผู้ฟังแล้วก็มอบนะฮะเรื่องของข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการส่งเสริม เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะฮะก็ต้องบอกว่าลงไปยังอำเภอพานแหล่งเกษตรกรรมแหล่งประมงที่สำคัญโครงการสำคัญครับเขาไปติดตามโครงการสถานีกู้ชีพปลานะครับที่ตำบลสันกลางเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลานิลขนาดใหญ่เลยก็มีพี่น้องเกษตรกรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกข้อสั่งการ4ประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสั่งการให้กรมชลประทานนะครับเร่งรัดเรื่องการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองซอยนะครับแล้วก็ให้มีการส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อบรรเทาอุทกภัยซ้ำซากและที่สำคัญให้มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการปลูกพืชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งก็ต้องดูพี่น้องเกษตรกรสั่งกรมฝนหลวงและการบินเพื่อการเกษตรสั่งการปฏิบัติการเชิงรุกติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อทำฝนหลวงนะครับเติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำรองรับภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ลงพื้นที่นะฮะที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันครับมาติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz AM ด้วยวันนี้เยอะแยะเลยนะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz AM 1467 GHz ในเพจ Facebook มีข้อความแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็ใน TikTok ด้วยวันนี้เวลาหมดละนะครับพรุ่งนี้วนกลับมาเจอกันใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับพี่น้องเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ส่งมาประสานมาแล้วก็ให้สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างในทุกๆเวลานะครับบอลก็จะมาเล่าข่าวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
9: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
11: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
14: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
15: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
14: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
15: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
14: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
15: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็กฎหมายพร้อมจะทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นิตประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนที่ในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคต่อมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออก

0: จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดร ปฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
3: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังซึ่งมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชา มักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ตัวย้ำว่า

0: ฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
1: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
0: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่และกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในกระบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาพิวัตรผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานแต่ยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก ในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสารคดีต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการจะพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
12: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่น้อ
13: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่ แต่คือจังอากาศสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้คะพ่อผู้ใหญ
12: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
13: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
12: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
13: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
12: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
13: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
12: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
13: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
12: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
14: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
15: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
16: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ามาพบกันแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนากูลค่ะหรือหมอกระต่ายนะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกค่ำๆเย็นวันจันทร์เวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะช่วงค่ำๆอย่างนี้หมอก็มีเรื่องเรียกว่าไปกินนกะแล้วกันนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่ามีความสำคัญต่อชีวิตเราทุกคนแล้วก็ในหน้าที่อาชีพที่หมอเป็นอยู่เนี่ยหมอคิดว่างานอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆสำคัญกว่าการรักษาผู้คนคือการให้ทุกคนมีความรู้ที่จะดูแลตัวเองได้นะคะมีความสามารถที่จะป้องกันโรคให้ตัวเองมีความสามารถที่จะสร้างเสริมสุขภาพให้ตัวเองที่แข็งแรงอยู่แล้วให้แข็งแรงอยู่ไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะงานส่งเสริมป้องกันเนี่ยค่ะงานหลักของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะไม่ใช่การตั้งรับรักษาอยู่ที่รพสตศูนย์แพทย์หรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะคะอันนี้ซึ่งครูบาอาจารย์ของหมอนี่ก็สอนมาตลอดนะว่าเราต้องป้องกันดีกว่ารักษาเราต้องสร้างสุขภาพดีกว่ามาซ่อมสุขภาพท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยเราก็มาช่วยกันนะคะสุขภาพเป็นของตัวเราเนี่ยแหละค่ะของเราของเราทุกๆคนนะคะไม่ว่าเราจะมีโรคหรือไม่มีโรคเนี่ยเราก็มีสุขภาพที่ดีได้ค่ะเพราะสุขภาพนะตามชื่อศัพท์เลยเนาะภาพแห่งความสุขเรามีภาพแห่งความสุขในตัวเองแล้วหรือยังล่ะคะถ้ายังก็ชวนนะคะเราก็ช่วยกันสร้างนะเรานี่แหละเป็นผู้สร้างความสุขให้ตัวเองได้ลองสังเกตดูนะคะแท้จริงเนี่ยเรามีคำพูดมาแต่โบราณแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกข์นะไม่สุขสันต์นะเราจะทึดถือสิ่งทุกข์ไปทำไมกันเราจะทุกข์เพื่อสิ่งใดกันเนี่ยก็ลองตั้งโจทย์ให้ตัวเองแล้วก็ลองถามตัวเองดูสักนิดนะคะเชื่อว่าคนทุกคนอยากมีสุขภาพที่ดีค่ะและเชื่อว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาดูโลกเนี่ยเราก็อยากจะมีรอยยิ้มมีความเบิกบานใจแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆอย่างนี้นะคะ อย่างน้อยวันนี้วันที่หนึ่งเนาะวันสำคัญของหลายๆคนไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่านะก็ถ้าสามารถถ้ามีดวงดีแล้วถูกรางวัลก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้ายังก็ลองค่อยๆสังเกตดูนะคะว่าเราจะมีวิธีมีสุขอย่างอื่นไหมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของรายได้ก็คงต้องหาโอกาสที่จะมุมมองใหม่ๆในการหารายได้เพิ่มนะตอนนี้เรื่องเล่าเรื่องแรกที่หมออยากจะเล่าเรื่องนึงก็คือช่วงสักหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอก็จะเจอคนไข้ที่ทุกข์ใจจากเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงประสบอยู่เช่นกันเรื่องอย่างนี้นี่เราจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะคะก็คงแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนะท่านผู้ฟังหากได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกนะเขาก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มันแพงๆอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีความแปรผันถึงเศรษฐกิจเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะเราควรจะทำอย่างไรกันดีนะก็หมอคิดว่าเทคนิคอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะเท่าที่พอจะคิดออกในการให้การปรึกษาคนไข้นะคืออย่างน้อยที่สุดเราพยายามที่จะหนึ่งคือดูแลสุขภาพตัวเองเสียก่อนเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นของที่ราคาแพงที่สุดละไม่มีสิ่งใดมาทดแทนสุขภาพได้เลยเนาะเราต้องมีสุขภาพที่ดีเราจะได้มีแรงออกไปทำงานหาเงินเนี่ยสิคะสุขภาพจะดีได้ก็ต้องเป็นองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างเนาะอย่างน้อยคือกินให้พอนอนให้หลับค่ะหลายคนที่หมอเห็นก็มัวแต่กลุ้มใจนะกลุ้มแล้วก็กินไม่ได้หรือในตรงข้ามตรงกันข้ามคือยิ่งกลุ้มก็ยิ่งกินอย่างเงี้ยนะคะ
กินจนน้ำหนักเพิ่มแบบหลายๆคนก็ตั้งแต่เครียดมากขึ้นเนี่ยก็อ้วนมากขึ้นเลยเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังนะคะเราลองดูซิว่าเราหันมาตั้งหลักในการดูแลสุขภาพให้เราแข็งแรงแล้วก็เราจะได้มีแรงมีกำลังไปหารายได้มาจุนเจือครอบครัวน่าจะดีกว่าแล้วก็อีกเทคนิคนึงน่าจะพอทำกันได้นะลองดูนะคะทุกผู้ฟังให้กำลังใจนะว่าลองสำรวจดูซิว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเรามันคืออะไรในแต่ละวันของเราคืออะไรก็คงจำเป็นเหลือเกินที่เราต้องลดค่าใช้จ่ายลงนะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามันลดจนสุดๆแล้วก็ลองดูค่ะแล้วก็คิดว่าหลายท่านก็คงได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเนาะไทยช่วยไทย60-40นี่ก็คิดว่าคงจะช่วยบรรเทาทำให้เรามีรายจ่ายน้อยลงไปตั้ง 60% นะของรายจ่ายประจำเดือนแล้วก็เป็นอย่างน้อยก็มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในชีวิตเราในแต่ละวันเนาะก็อยู่ด้วยความหวังกำลังใจนะคะท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดีคือการมีความหวังค่ะหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะคะหวังว่าเราจะมีกำลังวังชาแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็กับคนที่เรารักเนี่ยก็หวังว่าเขาจะเห็นใจเข้าใจความเป็นเราด้วยเนาะเราจะได้อยู่กันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะเอาละค่ะอีกเทคนิคที่หมออยากจะชวนทำในวันนี้นะคะเราจะทำอะไรต่ออะไรได้ดีเนี่ยท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเราต้องมีสิ่งนี้อยู่เสมอค่ะเราถึงจะทำมันได้ดีสิ่งนั้นชื่อว่าสติค่ะเรามีสติดีพอแล้วหรือยังเราได้มีโอกาสฝึกเจริญสติบ้างไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกเจริญสติเนี่ยบางทีสติมันก็มีแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันก็หลุดออกไปอยู่ในความคิดวังวนได้ง่ายการที่เราเผลอคิดอะไรนานๆวนๆเนี่ยมันไม่ใช่สตินะคะมันเป็นการหลงคิดนะคะท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะคิดว่าก็ฉันรู้ตัวว่าฉันคิดก็เอ๊ะอันนี้ก็ต้องค่อยๆสังเกตว่ารู้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะระดับการรู้ตัวของมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายระดับนะคะท่านผู้ฟังก็ลองค่อยๆสังเกตดูนะว่าเรารู้ระดับความคิดเรารู้ระดับจิตใจแล้วเรารู้ที่ระดับร่างกายด้วยความรู้ตัวของเรานี่มีความเป็นองค์รวมแล้วหรือยังหรือเรารู้แค่บางเรื่องบางอย่างแล้วก็อาจจะหลงคิดไปว่านี่คือทั้งหมดนะคะซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะท่านผู้ฟังหลายครั้งที่เราเผชิญชีวิตเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราคิดดีแล้วเนี่ยอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงมีประสบการณ์เนาะเราคิดว่าเราคิดดีแล้วแต่มันไม่ถูกซะงั้นน่ะมันไม่ใช่ซะงั้นหรือมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็ได้นะหรือว่าเราอาจจะคิดดีแล้วแต่โอ้โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเกิดเหตุเพศภัยทางธรรมชาติบ้างทางอุบัติเหตุบ้างที่เราไม่อาจจะคาดหมายได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเสมอซึ่งเร็วๆนี้ก็มีข่าวในวงการแพทย์เองนะคะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ดึงคุณหมอเนี่ยแหละค่ะอายุยังไม่เยอะเลยแล้วก็อยู่ๆก็เสียชีวิตไปนะคะจากก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากโรคหัวใจที่มันวายเฉียบพลันนะคะก็เกิดขึ้นได้ค่ะมันก็ไม่มีใครทำนายได้จริงๆนะคะว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นความจริงนะแต่ว่าเราจะดูแลสุขภาพเราให้ดีที่สุดเพื่อให้โอกาสที่เราจะอยู่กันแข็งแรงยืนยาวนานเนี่ยมันมีมากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งนึงที่จะสำคัญมากๆที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างดีมีสุขภาพที่ดีมีความสุขก็คือการมีสติรู้ตัวนะเดี๋ยวหมอจะชวนเราทุกคนนะคะที่ฟังรายการอยู่ลองฝึกเจริญสติด้วยการตามเสียงระฆังไปด้วยกันนะคะจะมีเสียงระฆังดังขึ้นนะคะตราบใดที่เสียงระฆังยังดังอยู่เราลองกลับมารับรู้ร่างกายตัวเราเองกันสักหน่อยนะคะฝึกรู้ว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรที่แขนขาลำตัวช่องท้องตรงไหนก็ได้ค่ะว่าเรากำลังรู้สึกอะไรหรืออาจจะรู้ที่ระดับใจเราก็ได้นะว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรกำลังเศร้ากำลังเหงากำลังเบื่อกำลังเซ็งกำลังสนุกกำลังชอบกำลังไม่ชอบอะไรก็ได้หรือที่เป็นความรู้สึกที่ใจอ่ะอันนี้ก็ชวนมาฝึกกันบ่อยๆนะส่วนเรื่องความคิดเนี่ยก็ฝึกรู้บ้างก็ได้ค่ะ
แต่โดยทั่วๆไปหมอคิดว่าคนบนโลกยุคนี้มีความคิดกันเยอะมากอยู่แล้วก็เลยอยากจะชวนละวางความคิดไปก่อนนะคะลองกลับมาระดับความรู้สึกทางกายทางใจกันนะค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะชวนตามเสียงระฆังไปด้วยกันค่ะ

ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างเนาะได้ยินเสียงระฆังดังแบบนี้คุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรบ้างคะหากสามารถติดต่อสื่อสารกลับมาให้ทางรายการรับทราบได้นี้หมอก็จะดีใจนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้ฟังรายการนี้เนี่ย เป็นใครแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้ฟังเสียงระฆังอย่างนี้หรือว่ารายการที่หมอจัดแบบนี้ก็ยินดีรับน้อมรับคำติคำชมนะคะก็บางทีเราก็จัดไปมีผิดพลาดบ้างพูดผิดบ้าง เปิดเพลงหรือว่าจังหวะการอัดเสียงของหมอไม่ดีบ้างนี่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะก็หลายๆครั้งมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวค่ะแต่ว่าก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเสียงระฆังที่เกิดขึ้นน่ะดังกังวานอย่างนี้เนี่ยน้อมใจให้ท่านผู้ฟังรู้สึกสงบบ้างไหมคะถ้ารู้สึกสงบบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะหมอก็คิดว่าในโลกที่ทุกวันนี้ดูจะวุ่นวายสักหน่อยเนี่ยเรามีโอกาสทำให้เราสงบลงได้ด้วยตัวเองได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเนาะเราทุกคนก็มีความสามารถนะไม่ว่าเราจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมร่างกายเราอาจจะมีความพิการคนไข้ที่ฟังรายการนี้หลายคนก็นอนติดเตียงอยู่เนี่ยนะคะก็หมอคิดว่าไม่ได้สำคัญที่ร่างกายแต่สำคัญที่จิตใจมากกว่าถ้าใจเราสามารถน้อมเข้าสู่ความสงบได้เราก็จะพบความสุขได้ซึ่งเรื่องนี้ก็หมอก็ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่ามีโอกาสอ่านประวัติแล้วก็ฟังคำสอนของคุณกำพลทองบุญนุ่มค่ะก็คุณกำพลทองบุญนุ่มเป็นใครเนาะก็เป็นอดีตคุณครูท่านหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้กระดูกสันหลังที่คอเนี่ยมันหักแล้วก็ทำให้ท่านต้องกลายเป็นคนพิการเนี่ยตั้งแต่ระดับคอลงมาเลยเนาะเรียกว่าขยับร่างกายไม่ได้อีกเลยตั้งแต่วัยหนุ่มเนาะซึ่งก็คงเป็นภาวะที่ทุกข์ทรมานใจทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งเนาะแต่ในที่สุดท่านอาจารย์กำพลก็ได้ค้นพบทางสว่างแล้วก็ทางสงบในตัวเองนะคะแล้วก็เรียกว่าท่านได้แต่งตำราด้วยนะคะชื่ออะไรชื่อตำราชื่อหนังสือค่ะว่าจิตสดใสแม้กายพิการเนาะท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านดูได้นะคะก็อาจจะค้นพบกำลังใจดีๆให้กับตัวเรานะไม่ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงอยู่เนี่ยตราบใดยังมีลมหายใจเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองได้เสมอค่ะก็อาจจะต้องเปิดใจกันหน่อยนะคะคือถ้าเราไม่เปิดใจมันก็ไม่มีประตูทางเข้าเนาะประตูบ้านไม่เปิดก็เข้าไม่ได้เนาะประตูใจไม่เปิดเรื่องนี้มันก็ไม่เข้าใจค่ะก็เข้าใจเราไม่ได้เราก็จะเป็นคนเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นทางสว่างมากนักนะเราลองดูนะคะถ้ามีเรื่องที่ทำให้เราขุ่นมัวอยู่แล้วเราก็อยากจะสว่างขึ้นสบายขึ้นอาจจะต้องหาทางคิดแบบใหม่ทำแบบใหม่รู้สึกแบบใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องเดิมๆนั้นแบบใหม่บ้างค่ะเพราะว่าการเห็นแบบเดิมการคิดแบบเดิมการกระทำแบบเดิมเนี่ยมันไม่แก้ปัญหาแล้วไงคะพอมันถ้ามันแก้ได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาถูกไหมคะแต่พอเราทำแบบเดิมมันก็ไม่แก้แล้วเราก็มาบ่นว่าเบื่อเซ็งและชีวิตไม่น่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็หมอก็มีโอกาสฟังคนไข้หลายคนบ่นเรื่องอย่างนี้ในครอบครัวเยอะเหมือนกันลูกหลานไม่เป็นดังใจสามีไม่เป็นดังใจคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นดังใจแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อใจนะซึ่งก็อยากจะชวนลองหามุมมองใหม่ๆที่ทำให้ปัญหาของคนคนนั้นเราจะแก้ไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าอย่างน้อยปัญหาในใจเราแก้ได้เสียก่อนคือเราไม่ทำให้ตัวเองตกทุกข์ค่ะไม่ทำให้จิตใจของเราตกอยู่ในความกังวลทำให้เราจนนอนแบบคนไข้หลายคนคือนอนไม่หลับค่ะคิดเรื่องเดิมซ้ำๆมา5วัน10วันบางคนนอนไม่หลับเป็นเดือนก็มีนะคะซึ่งก็โอ้น่าเห็นใจมากที่แบบพาจิตไปตกทุกข์อย่างนั้นแล้วก็มันแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่เรานอนไม่หลับนานๆแบบนั้นมีแต่โทษมีแต่โรคภัยอะค่ะจริงไหมคะท่านผู้ฟังลองกลับมาสำรวจตรวจสอบความคิดจิตใจเราดูนะคะตอนนี้เรากำลังมีอารมณ์อะไรมีปัญหาอะไรแล้วเราอยากจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอาจจะเริ่มต้น
ด้วยการเปิดใจแล้วก็ฝึกเจริญสติสร้างความสงบให้กับใจเราก่อนค่ะเราอาจจะมีทางออกใหม่ๆก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะเอาละค่ะนอกจากเรื่องนั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่หมอก็ได้ไปอ่านในโพสต์ใน Facebook นะก็คิดว่าเป็นข้อบทความที่ดีนะก็เขียนท่านโดยท่านพระอาจารย์ชยสาโรนะก็ขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นคล้ายๆนิทานธรรมแล้วกันนะคะเรื่องนี้ว่านะคะขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านหมู่บ้านหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งอายุราว10ขวบยืนอยู่ข้างทางด้วยสายตาอยากรู้อย่างแรงกล้าเด็กน้อยเคยได้ยินใครๆพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้แจ้งรู้ความทุกข์และรู้ทางพ้นทุกข์เด็กคนนั้นเดินมาอยู่ตรงหน้าพระองค์และถามว่าถ้าคนเราต้องแก่ต้องตายแน่แล้วจะทำดีไปทำไมมันช่วยอะไรได้หรือนี่ไม่ใช่คำพูดดูหมิ่นแต่มาจากความสงสัยของเด็กที่คิดตรงๆและเพราะความตรงนี้เองพระพุทธเจ้าจึงหยุดเดินพระองค์มองที่เด็กชายด้วยความเมตตาและถามกลับว่าเจ้าเคยเห็นดอกไม้บานไหมเด็กน้อยตอบเคยครับดอกไม้จะบานนานไหมไม่ครับมันเหี่ยวเร็วมากแล้วเจ้าคิดว่าคนปลูกดอกไม้เขาจะปลูกทำไมในเมื่อมันต้องเหี่ยวเด็กนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่าเพราะมันสวยถึงแม้จะอยู่ไม่นานพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าชีวิตก็เช่นกันแม้จะไม่อยู่ตลอดไปแต่ถ้ามันเต็มไปด้วยความดีมันก็งดงามและมีค่าเช่นเดียวกับดอกไม้ที่แบ่งบานแม้ว่าจะต้องร่วงโรยในที่สุดเด็กชายยกมือไหว้น้ำตาคลอและเพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าการทำดีไม่ใช่เพื่ออยู่คงกระพันแต่เพื่อสร้างสิ่งสวยงามให้โลกใบนี้แม้เพียงชั่วขณะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศนาเป็นชั่วโมงแต่หยุดเดินเพียงชั่วครู่เพื่อให้คำหนึ่งที่มีความหมายที่อาจเปลี่ยนความคิดของเด็กคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเพราะความดีไม่ได้วัดกันที่ความยาวของชีวิตแต่วัดกันที่คุณภาพของจิตใจในช่วงที่ยังมีลมหายใจอยู่เมื่อเราสังเกตความดีในตัวเองสังเกตความดีที่เราทำและน้ำใจของคนรอบข้างเราจะรู้สึกเสมือนมีหยดน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเราทำให้เราสดชื่นเบิกบานทุกครั้งที่เราสังเกตจบแล้วค่ะเป็นบทความที่ดีงามมากนะหมอขออนุญาตท่านพระอาจารย์ชยสาโรขอมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังร่วมกันนะคะเพราะอ่านแล้วก็ประทับใจมากค่ะว่าก็เช่นนี้แหละนะไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงนะคะท่านผู้ฟังเราจะอยู่ยาวแค่ไหนเอาก็อาจจะอย่างมากก็ร้อยกว่าปีนี่แหละค่ะแต่ว่าอายุโลกใบนี้มันก็เป็นพันปีเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านปีเนี่ยเราก็อยู่กันแป๊บเดียวเองค่ะแล้วเราก็จากกันเนาะเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตที่เรายังมีอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างให้ชีวิตเราเบิกบานนะคะเราก็มีความสุขเนาะหมอก็คิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราสร้างได้อยู่เสมอค่ะเพียงแต่ว่าปัจจัยเอื้อมันก็คงต้องช่วยกันสร้างเนาะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยจะบานได้เนี่ยก็ต้องมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีคนดูแลประมาณหนึ่งใช่ไหมไม่งั้นมันคงบานยากเว้นแต่ว่าเราอาจจะเป็นดอกหญ้านี่นะในดอกหญ้ามันก็บานดีจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษนะบางคนก็เป็นดอกหญ้านะอาจจะไม่ต้องการดูแลเยอะแล้วก็ออกดอกบานด้วยตัวเองได้นี่ก็เป็นความน่ารักของคนคนนั้นไปนะก็ลองสังเกตดูนะว่าเราสามารถเป็นดอกไม้ที่งดงามแล้วก็อาจจะไม่ใช่ดอกหญ้าที่คนอยากตัดก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่คนอยากจะเอาไปปักใจกันหรือว่าไปทำให้ไปไหว้พระหรือว่าไปบูชาก็จะเป็นความงดงามของเราซึ่งเราได้มอบให้แล้วแก่โลกใบนี้ไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่า
ก็มาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลนะคะหรือหมอกระต่ายก็จะต้องขอจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเป็นอย่างไรก็ขอให้มีโอกาสสื่อสารกันก็จะขอบคุณนะคะติดต่อมาทางสถานีก็ได้หรือว่าถ้าใครฟังทางเข้าใจว่ามีทาง YouTube แล้วก็มีทาง Facebook ด้วยนี่ก็ติดต่อกันมาได้นะคะก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านของหมอนี้มีความสุขนะแล้วก็ค้นพบวิธีหาความสุขให้ตัวเองในทุกๆสถานการณ์ทุกการทุกเมื่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้จะรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา
ฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไก่สงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่า

0: ไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรญาณวิสุทธิ์พุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จะแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5 พฤศจิกายนถึง10 ธันวาคม 2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปไมชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26 กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีพลตรีปรินรื่นพักวุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารเอ็นโก้เทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์

0: สินคลองแสนแสบคลองเปลี่ยนประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปลี่ยนประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พอมอแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพอมอแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573และลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซตรงยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจนปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า687ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนาฤมลอุดมพรรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาชินโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิงลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัฒน์โพกศิริจากหัสรินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรัตน์เทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น 16-30 ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพลโพซิชันโดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่ นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EECและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีBest Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอาชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้องสังกัดเอาชนะ TS Fullback ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบอร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อาทิตย์พลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนมาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัสสอนการรายงาน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
8: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการสาราวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวกวีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเค้เก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกลื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดานค
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กลีบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นล่ะจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีโดยว่าเป็นเกมกระดาษซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ตัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นควีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานควีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลูกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ้ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวกวีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวกวีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับกวีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเคลอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคั้นแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยกล่อมไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบคู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เทิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
6: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดโด จุฑามาตรกาพันธ์รายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะวันนี้นะคะป่านมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง 21:00 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่ป่านคัดสรรมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นรายการกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็สาระความรู้ดีๆนะคะสำหรับช่วงแรกนี้นะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินได้คุณผู้ฟังคือผลิตภัณฑ์ที่กินได้เนี่ยหมายถึงบรรจุภัณฑ์ข้างนอกนะคะสามารถทานได้ซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมันไม่เหลือขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมยุคใหม่นะที่บรรจุภัณฑ์ข้างนอกเนี่ยปกติเวลาเราซื้อของซื้ออะไรมานะคะปกติมันก็จะเป็นพลาสติกเนาะแน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลาสติกเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะย่อยสลายเนี่ยยากแล้วก็เป็นขยะที่ค่อนข้างมหาศาลเลยนะบนโลกใบนี้ของเราฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ที่เขาอยู่กับเรื่องของการรักโลกนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราควรจะใส่ใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยมีการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ที่มาจากธรรมชาตินะคะเขามีการนำพวกสาหร่ายแป้งโปรตีนจากนมนะคะหรือว่าโพลีแซคคาไรด์เนี่ยเอามาออกแบบเพื่อที่จะห่อหุ้มอาหารห่อหุ้มเครื่องดื่มแล้วสามารถรับประทานไปพร้อมกับอาหารเลยก็ได้หรือใครไม่สะดวกจะรับประทานเขาย่อยสลายได้ง่ายนะคะไม่สร้างขยะพลาสติกนะเรื่องนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมมากๆซึ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อที่จะทดแทนพลาสติกที่บางทีเนี่ยคือใช้ครั้งเดียวแล้วเราก็ทิ้งนะคะอย่างสมมติไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกนะใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งแล้วนะคะตรงนี้ก็จะช่วยลดขยะเนี่ยให้เป็นศูนย์เพราะว่าต่อให้เราไม่กินเข้าไปนะคุณผู้ฟังมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถทานได้เนี่ยไอ้บรรจุภัณฑ์ข้างนอกกินได้โดยปกติเรากินแต่ของข้างในเราไม่ค่อยกินเปลือกกันนะคะถ้าพูดง่ายๆจุดเด่นเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วมีนวัตกรรมอะไรที่ดูน่าสนใจนะสำหรับยุคนี้ที่วันนี้ปานามาฝากกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วติดค้างกันเอาไว้นะคะว่าบรรจุภัณฑ์ทานได้เนี่ยจุดเด่นมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวอย่างนวัตกรรมที่เขามีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เนี่ยแน่นอนเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็บางคนก็มีคำถามว่ากินได้เนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะคะมันทานได้จริงๆหรอเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาวิจัยเอามาทำเป็นนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากธรรมชาตินะคะบางอย่างก็มาจากสาหร่ายทะเลบางอย่างก็มาจากแป้งบางอย่างก็มาจากโปรตีนจากนมหรือว่าเคซีนนะคะบางอันก็ทำมาจากตัวเยลลี่นะคะมันก็สามารถทานได้มันก็คือเหมือนอาหารทั่วไปนะที่เราทานแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเอามาปรับให้มันเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะที่เอามาไว้ห่อหุ้มอาหารนะคะฉะนั้นเนี่ยการคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถทานได้จริงนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นะคะหรือว่าอย่างที่ปันบอกเลยคือต่อให้เราไม่ได้กินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถย่อยสลายได้นะคะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือมันจะไม่มีขยะเหลืออยู่เลยนะคะมันจะไม่มีขยะเหลือทิ้งเพราะว่าพอเราใช้งานจนเสร็จเนี่ยคือถ้ากินเข้าไปก็คือกินเข้าไปแล้วก็ย่อยเนี่ยในร่างกายหรือต่อให้เราไม่กินเนี่ยเขาย่อยสลายได้เองในเวลาอันสั้นนะคะเขาบอกว่าระยะเวลาในการย่อยสลายของเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้เนี่ยคือทิ้งไว้ย่อยสลายได้เองภายในไม่กี่วันหรือว่าบางอย่างก็ไม่กี่สัปดาห์นะคะถ้าเทียบกับถุงพลาสติกเนี่ยหูยไม่รู้กี่หลายร้อยปีเนอะก็เขาจะย่อยสลายหมดอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแล้วก็อย่างที่3คือคุณสมบัติครบถ้วนค่ะป้องกันความชื้นป้องกันออกซิเจนได้แล้วก็บางคนก็บอกโอ้โหแล้วเอาวัสดุแบบนี้มาทำไอตัวอาหารข้างในล่ะมันจะยังสดไหมมันจะยังโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์มันไม่ใช่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยกันนะคะเขาบอกว่าการรักษาความสดของอาหารเนี่ยคือทำได้ไม่ต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเลยเนาะก็สามารถที่จะนำเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ได้โดยที่คุณภาพของตัวอาหารหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยมันไม่เสียหายนะคะบางอย่างเพิ่มอรรถรสได้ด้วยนะบางชนิดเนี่ยเขามีการแต่งกลิ่นแต่งรสชาติรสหวานรสเผ็ดรสธรรมชาติเพื่อให้มันเข้ากับอาหารที่ใส่บรรจุไปอะนะคือถ้านึกภาพง่ายๆนึกอะไรไม่ออกอะนะคุณผู้ฟังบางทีก็มาทำแบบเป็นช้อนส้มกินได้หลอดกินได้อะนะก็มีนะคะคือพอใช้เสร็จเนี่ยก็ทานเข้าไปด้วยได้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะว่าเขามีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เขามีการผลิตคิดค้นขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วก็มันใช้ได้จริงนะมันใช้ง่ายด้วยนะคะอย่างแรกเนี่ยคือซองเครื่องปรุงละลายได้นะคะซองเครื่องปรุงละลายได้อันนี้ทำมาจากแป้งข้าวโพดหรือว่าโปรตีนนมนะคะคือปกติเวลาเราต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะก็จะต้มฉีกซองก่อนเนาะฉีกซองแล้วก็เอาตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย ลงไปต้มในหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็จะฉีกผงปรุงรสนะคะตามลงไปอันนี้ไม่ต้องฉีกเลยโยนลงไปทั้งซองได้เลยนะคะโยนลงไปทั้งซองที่เป็นผงปรุงรสซึ่งตัวซองนั้นน่ะเขาทำมันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานได้ก็โยนลงไปพร้อมกันเลยทีนี้ก็ขยะเนี่ยจากปกติสมมติมีซองพลาสติกข้างนอกชิ้นนึงใช่ไหมคะแล้วก็ซองตัวเครื่องปรุงอีกชิ้นหนึ่งนะมันก็จะเหลือชิ้นหนึ่งมันก็ลดขยะไปได้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่สองค่ะแคปซูลน้ำดื่มแคปซูลน้ำดื่มเนี่ยอันนี้คือจะเห็นเนอะที่เขามีงานวิ่งนะถ้าใครเคยเห็นเวลาแบบงานวิ่งนะคะก็จะเอาน้ำใส่แก้ววางไว้แก้วพลาสติกแล้วเวลาที่นักวิ่งวิ่งผ่านมาเนี่ยเขาก็จะหยิบแก้วทานกันใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มเลยเขาใช้สาหร่ายจากทะเลนะคะเอามาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเลยในการวิ่งมาราธอนโดยที่ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกเลยก็คือกินเข้าไปในแคปซูลเลยแล้วมีน้ำอยู่ในนั้นนะคะก็ลดขยะได้นะคะบางอย่างเนี่ยก็ไปทำเป็นฟิล์มห่อลูกอมห่ออาหารอันนี้ก็ทำจากสาหร่ายวัสดุธรรมชาติที่ละลายในปากได้ย่อยสลายได้เองในไม่กี่สัปดาห์นะคะคือทานเข้าไปพร้อมกับลูกอมได้เลยนะไม่มีพิษมีภัยอะไรเพราะว่าเขาทำมาจากธรรมชาติหรือภาชนะที่กินได้ก็มีนะคะถ้วยกาแฟหรือว่าช้อนที่ทำจากเวเฟอร์หรือว่าแครกเกอร์นะคะทานได้เลยหลังจากใช้งานก็คือทานไปพร้อมๆกับเครื่องดื่มเลยเช่นเดียวกับช้อนส้อมกินได้ก็มีช้อนส้อมกินได้เนี่ยเขาทำมาจากธัญพืชแล้วก็แป้งนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเขาบอกมันจะคล้ายๆกับตัวแครกเกอร์นะคะที่เราใช้ทานกันนั่นแหละก็ใช้ตักอาหารเสร็จแล้วเคี้ยวต่อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้นะคะอีกอย่างนึงมีถ้วยกาแฟกินได้ค่ะอันนี้เขาบอกทำมาจากคุกกี้เป็นวัสดุที่เขาใช้เพื่อที่ทนความร้อนได้นานพอที่จะดื่มกาแฟได้หมดถ้วยบางคนก็กังวลนะว่าโอ้ยกาแฟมันร้อนนะแล้วเอามาใส่ภาชนะแบบนี้เนี่ยมันทนความร้อนไหมมันจะละลายลวกมือไหมแต่ว่าเขามีการวิจัยออกมาแล้วนะคะมันทนความร้อนได้จนเราสามารถรับประทานกาแฟได้หมดนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยดื่มกาแฟหมดแล้วก็กินถ้วยตามเข้าไปต่อเลยก็ไม่มีเรื่องของขยะนะคะให้กวนใจนะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่เขามีการคิดค้นเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะวันนี้ปันก็นำมาฝากกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาผลิตคิดค้นขึ้นมานะเพื่อที่จะได้มีการจำหน่ายนะแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็มีมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังอย่างพวกซองเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องดื่มที่ชนิดทานได้เนี่ยที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคะหรือพวกซ่อมช้อนหรือว่าหลอดกินได้มีเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะหลอดกินได้เนี่ยคือเอาไปทานกับน้ำเปล่าแล้วมีรสชาติก็มีนะคะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมไปไกลมากแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ดีด้วยนะคะควรที่จะส่งเสริมเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาวนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของขยะที่มาจากพลาสติกเนี่ยคือแก้ยากเหลือเกินเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะมันใช้เวลาย่อยสลายนานแล้วก็กลายเป็นขยะที่บางทีเนี่ยก็เป็นทั้งมลพิษทางบกหรือทางน้ำนะถ้าเราจะเคยเห็นคนที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะคะอย่างฝาขวดน้ำหรืออะไรก็ตามต่างๆที่สัตว์ทะเลต้องทานเข้าไปเพราะว่ามีคนทิ้งขยะพลาสติกกันนะคะคือถึงแม้จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมเราก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะคะอยากจะให้ทำอะไรเนี่ยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากๆนะคะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่มนุษย์นะที่อาศัยอยู่คุณผู้ฟังเวลาที่เราจะสามารถที่จะทำอะไรเพื่อโลกของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมุมมองดูนะคะแต่ว่าถ้ามันคือจะสุดตรงเลยก็ไม่แนะนำเนาะคือบางทีเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแต่ว่าอาจจะใช้ในรูปแบบที่มันใช้ได้นานหน่อยไหมอย่างบางคนถ้าไม่สะดวกที่จะเป็นขวดน้ำพลาสติกก็ลองซื้อที่เป็นกระบอกน้ำก็ได้นะกระบอกใส่น้ำนะคะอาจจะเป็นพลาสติกแต่ว่าอันนี้คือมันล้างแล้วมันก็ใช้ได้ยาวนานนะคะลองปรับดูเนาะอย่าเอาที่ตัวเองลำบากนะคุณผู้ฟังอะไรที่ปรับได้ก็ปรับนะคะอะไรที่ลดได้ก็ลดอะไรที่งดได้ก็งดนะเป็นบางโอกาสอย่างน้อยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็อาจจะทำให้โลกของเราแล้วก็ธรรมชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 21:07 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้ต่างๆที่ป่านนำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัฐนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่ว วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 2:00 น.ซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.กุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันโลกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวรุจีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามเพลงที่3ก็คือจะทำยังไงคุณเลิศคุณวินัยและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

บอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงทางรอบิ้งเดียวลงดูรับคนตาคนผิวโปร่งสวยรูปสวยทรงเอวสวยสวยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงจริงจริงเดียวหัวใจนิดเดียวที่อกตึง

ใครบอกมาสวยปากสวยตาสวยผมเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงช้างรอพิงเดียวลงดูนักคนตาคนผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงพิงพิงเดียวผู้ใจนิดเดียวพิงตึงที่ตัว

เพลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปนีและคุณมันธนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาดบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปนีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

ที่เมียละยกให้ตัวชาติใครมีนะ

ลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องนะคะเพลงที่2ชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจำมอนใส่ทำนองและเพลงที่3สวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณมัณฑนาและสุนทรภรณ์ค่ะงอนแต่งงามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะต่อได้จันทร์ลับเมฆคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคู่กันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3อำนาจเงินคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองนะคะ

านผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
5: นายอัฐพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซ ึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันธนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฉบับที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือกายเราคือเสาหลักเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทพระพันปีจัดทำขึ้นเมื่อปี2566เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของตำรวจตระเวนชายแดนที่มีต่อชาติและสถาบันและความห่วงใยความมีเมตตาของ

จบไปนั้นคือเพลงกายเราคือเสาหลักขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีผลงานของพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะต่อได้เพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเพลงนี้จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลหิตจิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายทีเดียวท่านได้เขียนไว้ในหนังสือคอนเสิร์ตวันดวลเพลงว่าเริ่มต้นในความเป็นนักร้องนั้นก็มาจากงานประกวดร้องเพลงประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูชาลีเองค่ะครูชาลีได้รางวัลชนะเลิศด้วยกรรมการในตอนนั้นก็คือครูล้วนควันธรรมจบงานคืนนั้นครูล้วนก็ชวนไปที่บ้านแถวๆโบสถ์พราหมณ์บอกว่าครูจะตั้งวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกมีลูกศิษย์อยู่หลายคนแล้วอย่างเช่นสุรศิษย์สัตยวงศ์วิเชียรผู้โชติบุญชั่วหิรัญสุนทรแล้วก็ชวนให้ครูชาลีไปเป็นหนึ่งในนักร้องของวงแชมเบอร์มิวสิกของท่านด้วยตอนนั้นครูชาลียังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่มักกะสันรุ่นเดียวกับเล็กโตปานก็เลยทำงานคู่กันไปและในที่สุดก็เป็นนักร้องเต็มตัวจากนั้นก็มาเป็นนักแต่งเพลงฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรกันนะคะก็จะเริ่มด้วยเพลงท่าฉลอมคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2479ค่ะต่อด้วยเสียงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงสาวมหาชัยและเพลงที่เกี่ยวเนื่องกันเพลงที่3นี้ก็คือมหาชัยอาลัยท่าฉลอมคุณชรินทร์และคุณรวงทองสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง3เพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูชาลีเดิมนั้นชื่อสง่าต่อมาเมื่อเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ก็เปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตเป็นชาลีค่ะเพราะว่าไปแสดงเป็นตัวนักเรียนในเรือชื่อชาลีในเรื่องเคหะสีแดงนะคะจากนั้นก็เลยใช้ชื่อชาลีอินทรวิจิตตั้งแต่นั้นมาในยุคนั้นก็มีนักร้องดังๆหลายคนคุณชรินทร์ นันทนครซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานแจ่มชัดสูงสุดต่ำสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยลูกคอเมื่อฟังคุณชรินทร์ขับร้องครูชาลีก็เลยบอกว่าจะเลิกร้องเพลงละหันมาแต่งเพลงดีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชรินทร์ นันทนครจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาก็บอกว่าอยากจะมีเพลงไปร้องให้คนไทยที่อเมริการ้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงวงศาคณาญาติคิดถึงคนที่เคยรักครูชาลีก็แต่งเพลงให้ชื่อว่าไกลบ้านโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้คุณชรินทร์นำไปร้องที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าร้องแล้วเขาไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ถือว่าเขาเป็นคนอเมริกันไปแล้วมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งครูชาลีเสนอตัวแต่งเพลงให้ก่อนที่คุณสุเทพจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อฝากไว้ให้คนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงและก็บอกอีกว่าเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาของแฟนๆนี่ก็คือเพลงรักอย่ารู้คลายทำนองก็เป็นของครูสมานกาญจนพลินเช่นเดียวกันในช่วงนี้เราฟังไกลบ้านรักอย่ารู้คลายและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะชื่อเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่แต่งทำนองให้ครูชาลีก็มักจะเป็นครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเข้าใจว่าจะรู้ทางกันแต่ท่านก็ยังมีผู้แต่งทำนองให้นอกเหนือจากครูสมานด้วยอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะมีเพลงซอสวาดโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงหยาดรุ้งโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติสองเพลงนี้ครูชาลีแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงเพลงที่สามทะเลไม่เคยหลับคณะ The Impossible ขับร้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องสวนสนครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองไปของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติสามเพลงในช่วงนี้นะคะ

วันนี้เราก็ฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านชุดต่อไปอยากจะให้ท่านฟังเพลงน้ำเซาะทรายครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยคุณจำรัดเสวตาภรณ์และคุณจำรัดก็ขอร้องด้วยตัวเองด้วยคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าประสบกนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอังคารที่7 กรกฎาคม 2569แรม8 ค่ำ เดือน 8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: นะสติเรามาหาที่สงบสงบกันสักหน่อยหนึ่งทำความสงบทางจิตทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้มีกำลังบางครั้งบางคราวเราจะได้อะไรบางอย่างสิ่งใดมาก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเสียบางอย่างสิ่งใดไปดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่ามัตตาสุขะปริจจากาปเสเจวิกุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังติโรสัมปัสสังวิกุลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์เราจะให้ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในที่เป็นความสุขอันละเอียดอันลึกซึ้งอันระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องไม่ไปขวนขวายเอาความสุขที่จะเกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากเครื่องล่อที่ต้องใช้เสียงมาล่อผ่านทางหูใช้กลิ่นใช้รสมาล่อผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็คือสละมันออกนั่นเองสละสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนนักลงทุนทำฝังพ่อค้าที่มีปัญญาเขาก็เสียเงินเพื่อที่จะซื้อของแต่รู้นะว่าอันนี้มันจะขายได้ที่อื่นราคาสูงก็ยอมสละเงินสดที่ตนเองมีสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าหวังเวลาที่นำไปขายต่างเมืองแล้วมันจะกำไรขึ้น2 เท่า 3 เท่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านี้ราคานี้เราเสียเงินนะแต่สิ่งที่ได้มานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าในเวลาต่อไปหรือเขาซื้อที่แปลงนี้ก็หวังว่าจะได้ขายในโอกาสต่อไปที่มันมีราคาสูงกว่าเหมือนกันทุกฝั่งเราสละเวลา สักประมาณ60นาทีเพื่อที่เราหวังว่าเราจะได้ความสุขในภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเวลา60นาทีนี้แทนที่เราจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไม่เราสละออกเสียสละไม่ใช่สละทิ้งนะทุกฝั่งแต่สละเพื่อว่าจะเอาความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าเหนือกว่าเลิศกว่าประณีตกว่าเริ่มจากการที่เรามาตั้งสติเอาไว้ท่านผู้ฟังคนเราจะมามีปัญญาจะมารู้ถึงใกล้กรวนว่าสิ่งนี้ดีควรลงทุนควรจ่ายควรซื้อเพราะมีค่ามากกว่าส่วนสิ่งที่มีค่าน้อยอันนี้เราควรสละออกเสียควรกำจัดควรละควรทิ้งจะมาคิดอย่างนี้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเริ่มจากสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ก่อนดูฟังอย่าให้มันเพลินไปตามสิ่งที่มีค่าน้อยมีโทษมากเริ่มต้นโดยการมาเจริญอานาปานสติตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเรามาฝึกเจริญอานาปานสติทำจิตให้มีความสงบแล้วใช้อานาปานสติทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสังเกตดูลมหายใจของเราทุกฝั่งฝึกทำกันไปพร้อมๆกันดูที่ลมเฮ้ยดูที่ลมมันสู้ดูหนังดูละครดูทีวีไม่ได้ก็อันนั้นก็สุขอยู่เพลินอยู่พอใจน่าสนใจเป็นที่รักที่ใคร่แน่นอนความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูใช่ไหมล่ะมันน่าเพลิดเพลินไงเพลิดเพลินนั่นแหละทุกฝั่งมันตรงกันข้ามกันกับสติมีความเพลินอยู่ตรงไหนสติก็อ่อนกำลังลงตรงนั้นความเพลินยิ่งมีอำนาจมีกำลังมีความเพลิดเพลินมากเท่าไรความหลงลืมความเผลอสติความระลึกไม่ได้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นก็มันนึกไม่ออกไงเพลินไปแล้วก็เลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญเอาไหมตอนนี้มาเตือนกันนี่นี่คุณก็มาเรียกก็มาเตือนเนี่ยมันหลุดออกจากภวังค์นะคือเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูหลุดออกตั้งสติไว้สูดลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นมันตำแหน่งไหนก็ลมมันเข้าตรงไหนเล่าเข้าหูที่ไหนลมมันก็ต้องเข้าตรงโพรงจมูกในโพรงจมูกของเราเนี่ยแหละสมมุติฟังสังเกตมาที่ตรงนี้จะไปสังเกตที่ลิ้นจะไปสังเกตที่ตาไม่ใช่จดจ่อสังเกตการสังเกตดูนี่นั่นแหละมันคือสติแต่นี่จะไปสังเกตดูความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้ข้างนอกไม่เอาเริ่มขึ้นในกายเริ่มขึ้นจากในภายในของเราตาแน่นอนมันไม่เห็นจมูกหรอกเพราะมันมองขึ้นเลยไปเลยตาก็ไม่เห็นหูด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆกันแต่จะสังเกตได้ไม่ได้ใช้ตานะใช้ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้อะไรมารู้สึกจิตเราเนี่ยแหละมารู้สึกจิตเรามารู้สึกตามหน้าที่ในการรับรู้ความระลึกได้ตรงนี้ล่ะจิตคือผู้ที่ไประลึกได้ความระลึกได้ระลึกถึงลมสังเกตดูลมความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติตั้งขึ้นไว้ท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นไว้คือระลึกถึงลมหายใจได้พอให้ใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลม ให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้ห่างให้ร้อนให้เย็นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติให้เป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปบางคนก็ลมหายใจสั้นยาวเร็วช้าไม่เท่ากันเราให้จดจ่ออยู่กับลมไม่แต่งลมไม่บังคับลมรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาเรามาระลึกถึงลมรู้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ตั้งบังมีสติแล้วสติอยู่ตรงไหนสติไม่ใช่ลมนะเคลียร์กันตั้งแต่แรกก่อนเลยสติก็ไม่ใช่จิตด้วยสติไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือลมหายใจนั้นคือสติไม่ใช่แต่อาการที่จิตกรมานึกถึงลมหายใจได้นี่ต่างหากความนึกนี่มันต้องเคลื่อนมาจากที่ที่มันเพลินไปจนจิตมักจะมีการคล้อยไปตามเรื่องที่ไปตรึกตรึกคิดนึกถ้ามันไปตรึกตรึกเรื่องของเสียงผ่านทางหูจิตมันก็คล้อยไปงั้นถ้าจิตมันไปตรึกตรึกเรื่องของกลิ่นผ่านทางจมูกเรื่องของธรรมารมณ์ผ่านทางใจมันก็คล้อยไปทางนั้นทางนั้นจิตมันมักจะไปอย่างนี้แต่ให้จิตเราตอนนี้มาระลึกถึงนึกถึงลมที่มันเคลื่อนจากการที่จะเพลินไปมานึกถึงลมได้เนี่ยลักษณะแบบนี้การระลึกได้เนี่ยคือสติไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตไม่ใช่การรับรู้เพราะการรับรู้คือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกกันให้ดีสังเกตดูให้ชัดเจนเวลาเรามาระลึกถึงลมในความที่จิตมันจะไปเผลอเพลินสิ่งอื่นจะลดลงก็ดูสิว่าเรานึกถึงลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงหรอบางคนได้ยินเสียงก็ยังได้ยินกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วจะไม่เห็นรูปหรอต้องก็เห็นสิเพราะว่าลืมตาก็เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆถ้ามีคนผายลมมีคนทำอาหารมีคนไออยู่ข้างๆเฮ้ยเราก็ได้กลิ่นด้วยนะจมูกมันเปิดอยู่ตลอดเวลารับรู้ได้ในขณะที่รู้ลมนั่นแหละเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติอีกเหมือนกันการรับรู้คือวิญญาณตามช่องทางต่างๆมีได้ขณะที่ตนมาฟังมารู้ลมมีความคิดไหมล่ะความคิดคือธรรมารมณ์มันมีบางครั้งถ้ามันมีมามันก็มาเสียงภาพไม่ต่างกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์หกชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไปที่เสาแน่นอนว่าสัตว์หกชนิดมีนกซึ่งมีที่หากินคือบนฟ้าบินขึ้นได้มีสุนัขบ้านแน่นอนว่าที่หากินของมันคือในหมู่บ้านแต่เจ้าของเรียกมันเนี่ยมันก็ไปเลยส่วนตัวที่สามนั้นเอาสุนัขจิ้งจอกที่จมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากศพอะไรอยู่ไกลๆมันก็จะไปทันที

ส่วนลิงล่ะส่วนลิงม้ามาผูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบหุนตัวไปมาแต่หกชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสามันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่เที่ยวที่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อหนึ่งเวลาถูกผูกไว้อย่างนี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราท่านผู้ฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรมในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมณ์แบบนี้เราถูกผูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมท่านผู้ฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราทั้งหลายอยู่ในภพอยู่ในสภาวะแบบนี้ทีนี้พอสภาวะแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบแล้วเช่นว่าคนตายเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขัยบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมหลอมรวมกันใหม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางน้ำใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกันคำถามคือมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกมันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามแล้วรูปต่างๆเหล่านี้เราก็ถ้าส่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดนามอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีกเวลามันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือผุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือผุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุให้มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเรานี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีภพมีสภาวะอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ผู้ก็ได้อยู่ไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือในภพของเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินผ่านทางหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเพลินไปได้หมดเพลินไปตามธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเพลินไปตามเสียงผ่านทางหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เพลินไปได้มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความสุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งนะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะและเราเดินไปใช้สิ่งที่มีโทษมากมีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยนิดหนึ่งคิดว่ามันมากแต่ที่โทษมากๆเนี่ยดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นดันเป็นมากแต่ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือมันก็เปลินไปไงมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักที่ว่าไอ้คนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำก็มาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้อ๋ออันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมากต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกมันก็ส่วนนึงแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติต้องมีสติ

สติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงระลึกถึงแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใครว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้จะไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม้มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงเขาถึงจะรู้ตามได้นึกถึงสตินี้ก่อนเลยสติคือความระลึกได้ต้องสอนให้คนมีสติซะก่อนสติแล้วมันจึงจะค่อยเห็นตามธรรมะสิ่งอื่นต่างๆค่อยเป็นไปวันนี้ตอนนี้เอาสติกันซะก่อนให้สติมีได้จึงคิดวิธีการทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าอนุสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะทุกฝั่งนะเช่นบางทีเราขับรถไปธรรมดาอยู่เอ้านึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหาคนนี้เออไอ้ที่นึกขึ้นได้น่ะต้องโทรหาคนนั้นน่ะนั่นแหละคือสติหรือฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะโอ้ไว้ตรงนั้นนึกขึ้นได้นั่นคือสติเอ๊ะแล้วฉันเก็บแว่นตาฉันไว้ตรงไหนนะมีตั้งสองอันสามอันนี่มันอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงหัวเรานี่นะโอ้ยเก็บไว้ตรงหน้าผากนึกขึ้นได้นี่คือสติคือความระลึกได้นี่คือจากที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะแต่มันนึกถึงอีกอย่างนึงได้นั่นแหละในความที่นึกได้ระลึกได้นั้นนั่นน่ะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มิจฉาสติตรงไหนก็ตรงใจว่าจะไประลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยดันไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้าดันไประลึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูดิวันพฤหัสบันสุกอย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ตอนไหนก็กำลังทำงานที่ว่าฉันทำอยู่ทุกวันเนี่ยแต่เบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไงทำงานงกอยู่แต่ว่ากำลังไปนึกถึงว่าฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกับใครไอ้เรื่องถึงเรื่องการเนี่ยเป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทำงานอยู่แต่มันเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยนั้นไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้10อย่าง1ในอย่างที่เราเลือกมาทำกันในที่นี้คืออานาปานสติแทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้เนี่ยก็คือว่ามีวิญญาณใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไรกันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูแต่ถ้าคุณมารู้ลมมันก็เป็นการสัมผัสนะสัมผัสเป็นผลทัพผ้าของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนะไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทำงานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ไม่เป็นงงนะตอนนี้เราตั้งสติขึ้นรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยเนี่ยมันเริ่มเข้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ตรงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลมมีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมนี่มันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันป่ะใช่ที่ว่าจะ
ไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพ 100% มันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละระวังมันคือสติคือความไม่ลืมลมสติลมและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยธรรมบังแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่คือเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเผลอเพลินไปตามเสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะบาบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลงนี่คือลักษณะที่เราเปลิดไปแล้วใช่ไหมไอ้โทษของมันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิดเดียวมองเห็นไม่รอบด้านแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จักคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากแหละแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิดเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมาคุณหนึ่งก็บอกมาพอไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมากจะเห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดละรู้จักที่จะไม่เพลินไปแล้วพอไม่เพลินไปแล้วตรงนี้แหละต้องมาฟังให้เรามาใกล้กรวนพิจารณาใกล้กรวนพิจารณาการใกล้กรวนการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเอานั่นแหละพอเราตั้งสติเอาไว้ความเพลินลดลงจิตเรามาอยู่ลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตของเรามาสอดส่องอยู่กับลมหายใจจิตของเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจเพราะนั้นมันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอะสมเหตุสมผลที่เป็น common sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรึกตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอานาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นๆที่ว่าจะให้จิตเผลอเพลินไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปสิ่งไหนไม่ได้ตรึกตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงตอนจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังก็คอมมอนเซนส์ถูกปะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะเพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างสบายสบายเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนว่ามันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะบังคับกูเข็นตดจอบีบคั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณพอประมาณพอประมาณนั่นแล้วมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารภความเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือเอาข้างหย่อนเอาข้างเคร่งเอาตึงๆหน่อยตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆหมายถึงปรารภความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารภความเพียรอยู่ไม่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับเขาเรียกว่าเป็นการควบคุม
นั่นหมายถึงสติให้รู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกของเราพอจิตเรามีสติความเพลินความเผลอลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งอะไรความฟุ้งซ่านความเพลินความอะไรต่างมันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้านของอันเดียวกันไงไอ้ต้นนี่มันหายไปดับไปสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเผลอๆระงับลงความสงบเนี่ยความระงับเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากำจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสกปรกเอาของเน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่ท่านว่าไว้พอเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาในตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเนี่ยยังไม่มีสมาธิหรอกนั่นแหละมันจึงเป็นปราการด่านแรกที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงว่ามันไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไปมีปัญญาได้ไงว่ามันไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะเป็นไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่รู้ได้สติไงท่านฟังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุ้งซ่านได้สติเกิดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนแล้วแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแล้วไอ้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอ้าวฉันโกรธละอ่ะฉันง่วงละรู้ตัวละรู้ตัวแล้วยังละไม่ได้นะรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้แล้วนั่นคือสติเพิ่มกำลังไปก็ไปเพิ่มกำลังสติก็ไปเพิ่มกำลังสติก็ไปเอาคุณแม่รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับเสาเนี่ยแหละเป็นเสาเกินเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ปลูกสัตว์หกชนิดแน่นอนมันมีแรงดึงก็ดึงไปดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มงูมาดิจระเข้มาดินกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเราไม่ลืมล้มมันจะอ่อนแรงลงเราไม่ตรีตรึกไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกำลังเรามาตรีตรึกอยู่กับลมไม่บังคับไม่ต้องเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะว่าพอเราละสิ่งดีเพลินถ้าอยู่มันให้ความสุขพอประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันทีสตินี่คือความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่ามีคุณมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโทษก็มันมีอยู่คือมันไม่เที่ยงไงแม้ถ้าบอกว่ามันจะแบบเป็นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัดกันไปคนละก้อนสองก้อนเนี่ยโอ้ยมันก็ดีสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นตอนที่มันมีมาบางทีมันก็เสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกำลังได้บางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันน่ะ
แต่ว่าโทษแบบนี้โอเคพอรับได้มันน้อยไงประโยชน์มันสูงนะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากนั่นคือดีกว่าอันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยนั่นคือประเสริฐกว่าสตินี่จึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเพลินความเผลอให้สุขเราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะบางเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีกโอ้โอ้โอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดู Facebook ดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษล่ะมีไหมโอ้เสียเวลาแล้วบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่บางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube ที่ว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่เอาฟาดไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่อนวันบางทีแล้วบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเรื่องต่อไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดราม่าหนักเข้าหนักเข้านี่ทำให้ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเผลอเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดมันทำให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลยนำโทษมาให้ได้มากคุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเทียบกับอันตรายของมันสูงต้องติดเรดแฟลกเอาไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะบอกว่าสละสุขพอประมาณออกเสียให้มาหาสุขอันที่มันจะไพบูลย์คำว่าไพบูลย์เนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้นมาจากคำว่าปูนะอย่างชื่อของข้าพเจ้านี่ฉายาทางพระสงฆ์พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตอนบวชอภิปุณโณมาจากคำว่าปูนะแปลว่าเต็มอภิก็คือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอันนี้คิดว่าสุดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกอย่างนี้ไปบุญมันก็จึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นไอ้ที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นน่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงระวังเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า developmentคือการพัฒนาคือเป็นการภาวนานั่นเองพัฒนาคือภาวนาความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญคือแปลเป็นภาษาไทยมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนก็ทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชัน1ก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน 2.5 ก็ไป 2.7 จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้ breakthrough คราวนี้ไปเวอร์ชัน4เลยจากเวอร์ชัน 2.8 อ้าวทำไมคุณกระโดดไปเวอร์ชัน4เลยอ่ะโดเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำทีละนิดละนิดเนี่ยนะคุณฟังทีละนิดละนิดตั้งสติไว้ทีละน้อยละน้อยดูลมไปทีละลมสองลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะเหมือนน้ำสะสมไว้สะสมไว้ทีละหยดละหยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นเขื่อนขึ้นมานี่เปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยสมาธิมีขึ้นมีขึ้นนี่บางทีปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมา
ความเข้าใจในธรรมะบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้แน่นอนว่าสมาธิมันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุขเล็กๆน้อยๆเรากำจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะใช้ไปใช้ไปก็ขายมอเตอร์ไซค์นี้ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองซื้อรถกระบะมือสองมันยังดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กนะแต่พอเราใช้งานไปใช้งานไปกระบะมือสองเราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าซื้อรถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถฮุนไดซื้อรถเดวูอะถูกหน่อยหรือตาต้าก็ได้เอ้าอินเดียพอเราใช้ไปใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้เอ้าคุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปกับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยไกลหน่อยได้เงินทองมาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนาเป็นการทำให้เจริญจิตของเราจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านฟังสมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านฟังศีลก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีลสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปบางทีคุณมีเงินทองค้าขายอะไรต่างๆดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาดคบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาเห็นว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เหลือแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเหมือนเดิมกลับไปได้ที่กลับไปได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกันว่าจิตของเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ยมันยังมีการกลับกำเริบบางทีมันก็ไปยินดีในกามอีกบางทีมันก็ยังไปยินดีเพลินไปในสิ่งที่เราเคยละได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราเนี่ยบางทีมันเป็นทำยังไงก็อย่าท้อตั้งสติขึ้นมาใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงแค่เรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยแล้วปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้สภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันต้องอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราให้เราเข้าใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใดมันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่ามันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นโน่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฟังงี้ก็ได้ให้เกิดปัญญาในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันตัวอย่างระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆมีสโลปสูง
มีองศาชันๆใจน้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกฝังสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเพียงแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้นั้นนั่นนะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงต่อให้เราอ้อนวอนขอร้องขอหน้าขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดือนขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้ให้ง่ายๆก็ดีนะมันก็เที่ยงปะล่ะก็ต้องให้เขาให้ไงมันแล้วมันเที่ยงปะล่ะมันจะไปเที่ยงได้ไงก็เขาให้ตอนบ่ายโมงก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ปะล่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทำให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ก็ถ้าฉันทำงานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าถ้าจะมีเงินเดือนขึ้นก็เพิ่มยอดขายมันจะไปยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงทำไมได้ใช้คำนี้จะบอกว่าเที่ยงใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดินั่นคือเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปเท่านั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตรงนี้ท่านจึงมีคำเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตาลมฟังว่ามันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นถ้าอัตตาคือตัวเองตัวตนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้หรือมันอยากจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันตามแต่ที่มันต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่นแหละมันจะเรียกว่ามันเป็นอัตตาได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกสิ่งจะนามรูปกายใจจะเสียงจะภาพจะภายนอกภายในจะอดีตอนาคตเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องเป็นอยู่กับสิ่งอื่นอันนี้คือให้คิดตามไปนะทุกฟังให้ใคร่ครวญตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมมาละพูดไปแล้วก็เหมือนทำนาเวลาทำนาเขาก็ทำที่เดิมมาละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอะไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมจะเป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปมันละเอียดเว้ยทำนาทำไมมีข้าวออกมาทุกปีทุกปีอ่ะก็นาแปลงเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมด้วยนี่คือความก้าวหน้าไงเราคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ทำเหมือนเดิมสละสุขอันพอประมาณให้ได้สุขอันไพบูลย์เห็นความละเอียดต่างๆอันนี้มีโทษมากไม่เอาอันนี้มีโทษน้อยกว่าเอาดีปัญญาเนี่ยฟังไงปัญญาไงมีประโยชน์มากกว่าโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสมาธิล่ะโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะประโยชน์ก็มีมาก
ประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์ของปัญญามีมากกว่าไปอีกสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนตามฟังคือเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิดเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ตอนเราใคร่ครวญด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นไงวิปัสสนาเจริญให้มากทำยังไงก็คิดนี่แหละคิดตามกระบวนการความเป็นจริงหรือถ้าคิดตามจินตนาการหรือคิดตามแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาแต่คิดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านสอนมาอย่างนี้คิดไปไตรตรองไปใคร่ครวญไปเป็นสัญญานั่นแหละเป็นความหมายรู้ตอนแรกก็ไม่รู้ท่านพูดมาเราก็จึงค่อยรู้จำได้สิ่งที่เป็นภาวนามยปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจส่วนลึกเลยท่านจะมอบให้เราได้ก็ผ่านทางคำสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะบทเพียรชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่านคนที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนก็เหล่าภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านแล้วก็ทรงจำมีท่านพระนนท์ทรงจำพระนนท์ทรงจำมาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจำเหล่าพระอื่นๆทรงจำแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจำมาโอ้กลัวลืมกลัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีละก๊อปปี้เอาส่งก็ไปคนนั้นส่งก็ต่อมาคนนี้ก๊อปปี้หนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก๊อปปี้หนึ่งเขาก็ส่งต่อกันมาส่งต่อกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะถึงหูเราเนี่ยขอโทษมันนานมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแล้วว่าหลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่ามันมาถึงเราได้แล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะที่มันก็ลืมมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นที่ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สามศีลสมาธิปัญญาคำเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากข้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะได้ต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆด้วยได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้จะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งได้นี่ไงทำให้เจริญแต่ทำไงให้มันเจริญทำบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆทำมากๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายปัญญามันจะเกิดวิปัสสนาที่เมื่อเราเจริญกระทำแล้วปัญญาจะเจริญแล้วปัญญามีไว้ทำอะไรปัญญาที่ว่าเราทำเราเจริญพัฒนาให้มากขึ้นแล้วเราจะละอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุทะลวงไง breakthrough ทะลุทะลวงกำจัดอวิชชาในความที่จิตของเรามันจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไปยินดีในทางกามยินดีในความสุขเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วพวงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ละมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชามันแบบว่าแค่จางๆคลายไปจนถึงจุดที่ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสได้นั่นมันคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาทั้งว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกำเนิดเตระชานหรือเปรตวิสัยได้ปิดประตูอบายเปิดประตูนิพพานแล้ว
วันเวย์ทราฟฟิกเลยคราวนี้มุ่งหน้าต่อนิพพานอย่างเดียวแต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไปแล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองคำฟังเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอมตะได้ถึงจักรวาลกระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการ breakthrough การทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกอนันต์อย่างเงี้ยเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขอยู่ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทิพย์ด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่ทุกข์มันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทำไมก็เรียกถ่ายทุกข์อ่ะทำไมก็เรียกสุขขาวว่าสุขขาวเพราะมันทุกข์ไงยิ่งถ้ากินเผ็ดๆอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยแล้วอร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกข์ไปด้วยมันมีทุกข์ที่มาด้วยสุขน้อยทุกข์มากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่าแยกแยะให้ได้แยกแยะให้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากการไกรกรวนอันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้เราพิจารณาไกรกรวนฟังด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ลมหายใจนะเรามีทุกที่อยู่แล้วเรามีทุกที่ขนาดนอนยังหายใจให้เราไม่ลืมลมจะเดินทางขับรถรับประทานอาหารคุยกับผู้คนไม่ลืมลมหายใจตัวข้าพเจ้าเองนั่งพูดอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ลืมลมตั้งสติจดจ่อไว้อยู่กับลมลมหายใจเนี่ยน้อยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการพูดไม่ต่อเนื่องแต่สติให้ต่อเนื่องได้บางทีลมหายใจเราเบาหายไประงับไปสติเราตั้งไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมสติมีอยู่แล้วพิจารณาใกล้ควรเห็นตามความจริงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาธิก็อยู่ตรงนั้นด้วยจิตที่หล่อหลอมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีทุกฝังรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความแคล้วคลาดจิตนั้นจะไปสูงได้ได้รับการรักษาด้วยสติไว้นั่นเองและที่ท่านได้รับฟังจุดนั้นคือช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมาราบรุณซึ่งเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไปด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ข้าพเจ้าจะมาบาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันทำไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org หรือว่าที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FTA โวต้าสิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพ ื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+1 มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2568นะคะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะพบกันในวันอังคารค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ผู้ชาย มาจัดรายการแทนดิฉันนะคะ
0: 1วัน
1: สลับกันเดี๋ยวไปเจอดิฉันอีกทีก็วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็ยังมีทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะแต่จริงๆคุณผู้ฟังตื่นก่อนนะรอที่จะฟังข่าวยามเช้าค่ะวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนแล้วก็คุณโบ๊ทคุณฟิลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางการติดตามนอกเหนือจาก FM 92.5 นะคะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วก็หอกระจายข่าวแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live ตอนนี้ที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะ
1: คะ
0: ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่
1: ะ
0: แล้วก็พูดคุยนะคะพิมพ์คอมเมนต์กับเรา2คนนี่มาเร็วมาก
1: ใช่ค่ะ
0: วันดีพี่รจนาคุณพิสุทธิ์แบบโอ้โหมาเร็วแบบคุณธินกรนะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่อุทัยธานีภาพเสียงชัดเจนดีนะคะพี่เสวียนก็มาแล้วด้วยตื่นเช้ากันมากเลย FC ของเราค่ะพี่กบ
1: ใช่ค่ะนอกจากทาง Facebook Live นะคะที่ออนแอร์อยู่ในขณะนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็แวะไปฟังได้ค่ะที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารต่างๆเราจะเริ่มต้นรายการนะด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศ
1: ค่ะ
0: มาดูกันซะหน่อยนะว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะยังไงต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนเยอะหน่อย 60% เลยค่ะภาคเหนือ 40% นะคะปริมาณฝนแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราวันนี้ 60% ค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยค่ะ 30% เท่านั้นแล้วก็อันดามันนะคะ 20% ค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรเนี่ยฝนน้อยนะแต่ว่าปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงนะคะบางครั้งเนี่ยฝนประมาณ 40-50% คลื่นสูงตั้งแต่1เมตรไม่เกิน2เมตรก็มีแต่อันเนี้ยสูงประมาณ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้ฝน 40% ค่ะแล้วก็มาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องเตรียมพกร่มนะคะกันฝนด้วยค่ะ 40% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีในเรื่องของการประกาศเตือนจากพายุไม่สักนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่13ก็มีการออกประกาศเตือนของฉบับล่าสุดก็คือ13นะคะ6กรกฎาคมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพายุไมสักนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันที่บริเวณมณฑลกว วางซีนะคะที่ประเทศจีนหลังจากนี้ก็จะมีการอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็สลายตัวที่ประเทศจีนตอนใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประกาศยุติการติดตามพายุลูกนี้เป็นฉบับสุดท้ายเมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็เลยส่งผลยังทำให้ประเทศไทยนั้นอาจจะมีฝนตกบางพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะนครพนมด้วยนะคะก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่

0: เพราะในช่วงนี้ล่ะค่ะไปจนถึง11กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอาจจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็เลยอาจจะส่งผลให้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นยังมีฝนค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยลดลงค่ะสลับส่วนทางกันนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีโซนของภาคใต้นะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลด้วยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมขังในเขตเมืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังระวังเรื่องของน้ำมากที่มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าปกตินะคะอาจจะควบคุมน้ำตอนบนไว้3แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะแล้วก็เขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยปริมาณน้ำเก็บจากเนี่ยมากกว่า80%แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มากกว่า 100% 34แห่งด้วยกันค่ะทางด้านของสธนช.เองนะคะก็จับมือกับปภ.และก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกรายวันเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศหลังจากที่พายุไมสักนั้นส่งผลกระทบทางอ้อมอันนี้ต้องบอกว่าทางอ้อมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วไม่มีฝนแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องฟังประกาศนะคะตอนนี้ก็มีการใช้เซลบอร์ดแพร์ด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังบอกมาหลายพื้นที่นะคะอย่างอุทัยธานีเมื่อวานนี้เห็นข้อความแวบๆบอกฝนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็พี่โสพลบอกว่าเช้านี้ที่แม่ริมเชียงใหม่อากาศ อยู่ที่24องศาก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแวบๆสกลนครนะเช้านี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะคะหลายๆท่าน
0: วังน้ำเย็นบอกว่าฝนกำลังตกเลยนะคะที่ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้วครับขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะป้าวันดีบอกว่าไม่ได้เข้า TikTok เลยค่ะคุณน้องทั้งสองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทาง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณเพ็ญทิชาบอกว่าเช้านี้ลำพูนฟ้าครึ้
0: ม
1: แต่ยังไม่ตกนะคะที่ลำพูนนะ
0: ค่ะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับคุณวนิดาสวทแม่เสรียงภาพเสียงชัดเจนคุณแดงนะคะบอกว่าฟังทุกวันดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ
1: พี่สมิธบอกเช้านี้ศรีสะเกษอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินรินนะคะส่วนป้าวันดีบอกอยุธยาไม่ตกค่ะอากาศเริ่มอุ่นๆแต่เช้า
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้หลายจังหวัดนะฝนก็จะลดน้อยลงค่ะที่บอกอย่างที่บอกเนาะพอพายุเนี่ยมัน
0: อ่อน
1: ตัวลงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะมาดูเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดค่ะกับโครงการโซล่าภาคประชาชนกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการจะปรับบทบาทของประชาชนคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็การสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะอย่างนนทบุรีสมุทรปราการท่านสามารถสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลานานถึง10ปีเต็มเลยค่ะซึ่งเสนอขายได้ไม่เกิน5

0: โลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะโดยรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบ One Stop Service ค่ะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยจะเข้าไปดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะคะว่าท่านถ้าท่านสนใจอย่างเดียวคือไม่ใช่ใครจะสมัครก็ได้นะเขาก็จะช่วยดูคุณสมบัติด้วยนะคะไปจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเริ่มจ่ายกระแสไฟให้ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจไปศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะใครสนใจนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมใช้ Traffic ฟองดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด45ล้านคนค่ะคือถ้าเกิดมีการแจ้งปั๊บเนี่ยรับทราบปุ๊บเลยนะคะคือทันสมัยเลยแล้วก็แก้ปัญหาฉับไวด้วยดีเดย์เนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนี้ก
0: ็
1: คือเดือนหน้าละก็คือไม่ถึงเดือนอะเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่านับถอยหลังแล้วร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูค่ะโดยร่วมกับกระทรวงอุดมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งมีมากกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมคือไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ความกังวลจากการเลิกจ้างแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้
0: ค
1: ่ะเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะคือทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าระบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือถึงแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในช่องทางให้การช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะและก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาเช่นกันค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานทุกคนค่ะ
0: ค่ะในอนาคตนะคะอ
1: ี
0: กใจเดียวนะไม่ถึงเดือนนะคะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใช้ Traffic ฟองดูคือ Traffic ฟองดูเนี่ยเดิมก็คือเป็นของคนกรุงเทพมหานครเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาจะร้องเรียนผ่านทางกท
1: ม.
0: เขาก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานไทย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าท่านเป็นอยู่ในระบบแรงงานนะคะท่านสามารถแจ้งได้อย่างที่พี่โกบอกทุกเรื่องเลย
1: ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ปลอดภัยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ
0: ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างก็ได้
1: ใช่หรือว่าการจ้างงานว่างงานอย่างงู้นอย่างนี
0: ้
1: มาร้องเรียนได้ก่อนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะโดยสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดค่ะดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งพระองค์ทรงเคยพระราชทานไว้นะคะบอกว่าการบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูง ควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งนะคะโอกาสนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะโดยใครที่สนใจนะคะโดยใครที่บริจาคเป็นประจำทุกๆ6เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคนะคะเดอะมอลสาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระก็ได้หรือจะเป็นศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนะคะและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆนะคะท่านไปได้หมดทุกที่ใกล้บ้านใครอยากบริจาคโลหิตนะคะเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปได้เลยนะคะ
1: แล้วก็เช็คสุขภาพด้วยนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะมีหลายที่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีนะสำหรับมรดกโลกวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมขออภัยค่ะการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่นครปูซานประเทศเกาหลีค่ะโดยจะได้มีการหารือร่วมกันกับนายสมศักดิ์ลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในการทำงานที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งคาดว่ารายการของไทยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะระหว่างนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราอันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีการประดับไฟองค์พระบรมธาตุแล้วก็หลังจากประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกด้วยแล้วก็ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือแนวทางการวางแผนแล้วก็จัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนหลังจากการประกวดประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกในวันที่1ธันวาคมปี2572ค่ะโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแล้วก็การทำงานด้านต่างๆด้วยเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดถึงแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่บริเวณในระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็ ็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะโดย26กรกฎาคมค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เกาหลีนะที่เขาไปจัดงานขึ้นเนี่ยครั้งที่48นะคะจะมีจะประกาศกี่โมง
1: เพราะ
0: ว่าที่อื่นๆครั้งก่อนๆเนี่ยดิฉันจำได้ค่ะพี่กบก็
1: ค
0: ือฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าของไทยลำดับที่เท่าไหร่กี่โมงอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ต้องไปลุ้นกัน
0: ใช่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้
1: เขาบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นเม็ดเงินน่ะร่ำรี่ร่ำไรนะคะว่าโอ้โหต้องมาเยอะแน่นอนเลยเงินเนี่ยสะพัดแน่นอนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พอประกาศขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวที่นี่
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวใครที่รออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 14:10 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตนะครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไคลรุสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกรดปวงเบิร์ฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 1,328 ล้าน 65,100 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงกรณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับเพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้อง และทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 น.พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48,416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22,600,000 บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตัวย่อธกส.นี่แหละโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทด้วยกันระยะเวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงิน

0: พันแล้วก็ไปเสี่ยงมาตามที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันด้วยนะคะ
1: ก็เซฟตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆก็อย่าไปหวังกับรายได้ที่อาจจะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ภัยตามมาด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กับสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีสร้างสุภเรื่องธรรมฤดีและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมก็สอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็รู้แล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
2: ขณะที่นายวรศิษฐ์